0: ครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.วันนี้ว่าภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ Investment Industry Transformation Hub ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม AI and Digital Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล Green Economy Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Financial Hubด้านนวัตกรรมทางการเงินและ Medical Hub ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจากร้อยละ 22-23 แต่ระดับร้อยละ 30 ของ GDP ภายใน4ปีภายใต้การใช้เครื่องมือสนับสนุนที่หลากหลายและสั่งให้ทุกคณะทำงานเร่งกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหรือ Quick Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง2ปีและแผนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว4ปี
2: เราจะมีให้แต่ละชุดเนี่ยนะครับไปทำ Quick Big Win ภายใน6เดือนจะต้องทำอะไรที่มี Impact ที่สามารถทำได้เร็วและมีผลต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้แล้วก็มี Big Win ก็คือภายใน2ปีจะทำอะไรซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใน4ปีเรียกว่า Long Win ก็คือที่เป็นระยะยาวที่เราจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานเรานัดประชุมครั้งต่อไปก็คือภายในสิ้นเดือนสิงหานี้นะครับก็คณะทำงานจะไปขับเคลื่อนเรื่องนี้เอาโจทย์จากที่ท่านนายกมอบไว้มาแตกโจทย์เป็นแต่ละด้านเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะครับ
1: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าความแตกต่างของคณะอนุกรรมการชุดนี้คือความร่วมมือในวงกว้างโดยดึงตัวแทนจากสถาบันหลักของภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางอย่างใกล้ชิดส่วนการขับเคลื่อนนโยบายเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนให้การยกระดับเศรษฐกิจไปสู่เป้าหมายที่วางไว
3: ้เครื่องมือที่เราใช้ขับเคลื่อนนี่จะมากกว่าเครื่องมือของ BOI อันนี้จะมีเครื่องมือของกระทรวงคลังเครื่องมือของกระทรวงพลังงานนะครับเครื่องมือของกระทรวงพาณิชย์ต่างๆนี่มาช่วยกันด้วยเพื่อทำให้บรรลุเป้าที่ท่านรองนายกพูดถึงว่าต้องการสร้าง growth ที่เป็นมากกว่า 3% แล้วก็รวมทั้งผลักดันให้ไทยเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน Top 20นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าใหญ่ที่ทุกคนยึดแล้วก็ใช้เครื่องมือหลากหลายเพื่อมาช่วยกันครับเครื่องมือทางการเงินของสมาคมธนาคารด้วยครับ
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยประธานสภาหอการค้าไทยประธานสมาคมธนาคารไทยและผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจภาคเอกชนยังได้แสดงความชื่นชมที่รัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ปฏิพลสุทธพรมมารายงาน
4: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน หรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงหากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้สำหรับธนาคารพาณิชย์จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ขณะที่อีมันนี่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม
5: เพื่อไม่ให้รับผลกระทบเราจะให้สถาบันการเงินนะคะหรือผู้ให้บริการเนี่ยแจ้งเตือนการปรับวงเงินนี้ให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้าก่อนนะคะผ่านแอปพลิเคชันของเขาเองหรือ SMS นะคะให้ชัดเจนนะคะและหากเยาวชนนะคะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเกินกว่าวงเงินที่กำหนดนะคะลูกค้าสุจริตก็สามารถที่จะมายื่นเรื่องขอปรับเพิ่มวงเงินได้แล้วก็ทางเราเองก็จะพูดคุยกับสถาบันการเงินให้อำนวยความสะดวกให้การกระทำในแง่ของการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยเป็นไปได้รวดเร็วและเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ต้องขอความอนุเคราะห์ทางผู้ปกครองในการช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
4: ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
6: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.วันนี้ว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและกลุ่มติดอาวุธสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกที่ประชุมเห็นชอบให้มีการทบทวนแนวทางและเนื้อหาการพูดคุยรวมถึงการจัดลำดับประเด็นสำคัญให้เหมาะสมกับสถานการณ์เดินหน้าโครงการพาคนกลับบ้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เห็นต่างจากรัฐที่ประสงค์ยุติการเคลื่อนไหวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแนวทางความร่วมมือด้านการทูตและความมั่นคงกับประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศโดยใช้กลไกหมายแดงตำรวจสากลรวมถึงให้ความสำคัญกับการติดตามและป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอมข่าวยั่วยุและข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงเพื่อสนับสนุนสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: วันนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMจะถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ณห้องรอยย่อจูบิลีบอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
8: าตรการช่วยลดค่าของชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศอาทิปากีสถานสหภาพยุโรปอังกฤษเยอรมนีและเบลเยียมแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมหวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติการตามพันธสัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งความพยายามเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดอนาคตและการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่สมบูรณ์อย่างไรก็ตามนายอิตามาเบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดออกมาปฏิเสธข้อกล่าวข้อตกลงดังกล่าวโดยอ้างว่าอิสราเอลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ให้อิสราเอลยุติการโจมตีสมาชิกกลุ่มฮามาสซึ่งถือเป็นการยินยอมให้กลุ่มฮามาสวางแผนก่อเหตุความรุนแรงครั้งต่อไป
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดรัฐแมริแลนด์ทางตะวันออกของสหรัฐเมื่อวานนี้เกี่ยวกับความกังวลที่สหรัฐจะอนุญาตให้ยูเครนสร้างระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตและขีปนาวุธโทมาฮอคซึ่งมีอำนาจทำลายล้างสูงพร้อมเน้นย้ำว่าต้องคิดไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพราะหากมอบเทคโนโลยีเหล่านี้ไปสักวันหนึ่งอาจหันกลับมาเล่นงานสหรัฐได้ทั้งนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีเซเลสกี้ที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะมอบใบอนุญาตผลิตระบบขีปนาวุธแพทริออตให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยป้องกันการโจมตีของรัสเซีย
4: นางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิตาลีระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนแล้วเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นมาตรการพิเศษเพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอิตาลีหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนของโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองสเวตวาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย57รายด้านนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียืนยันว่าการระงับสมาชิกเขตเชงเก้นในครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาและวิกฤตผู้อพยพถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพหลั่งไหลเข้าสู่ดินแดนอย่างไม่มีการควบคุม
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่อาชัยชิพวิจารกับนภพกรตุงคัสถานพลิกจากตามหลัง1เกมอัชนาซี่ยูโรกับโนรากีล่าไมซาร่า จากมาเลเซีย2-1เกม11-21 22-20 24-22มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองพ่ายแทนวีชามาจากอินเดีย1-2เกมส่วนคู่ผสมรัตนภักดิ์อูบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน1-2เกมและอีกคู่สุภักดิ์จอมเกาะกับอนิชาตรงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย1-2เกมจุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้ตามคาดหลังเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่น7-5และ6-0และเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2ได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิชวรัตน์ยังได้ช่วยแชมป์ไปที่2จากประเภทหญิงคู่โดยจับคู่กับจันทรรัตน์ธนานิสรช่วยกันหัวชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกง2-0เซต6-4และ6-2ด้านผลชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันทีพงศิริเลิศของไทยแพ้ให้แก่เรวันอมาราสิงห์เหมือวางอันดับ3จากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย1-2เซต7-5 3-6และ5-7ได้รองแชมป์รับ133คะแนนสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยรันแรงกิ้งสนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกเจอกับนุกสงขลาปริศนัทเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่ต่อสู้7แต้มทุกเฟรมผลปรากฏว่าเกมนี้นุกสงขาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไป4-1เฟรมมันเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นสนามที่4ขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายมวยสากลนครหลวงบ็อกซิ่งรอด2 World Champion ที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมธนันชัยจรูญพักรองแชมป์โลกอันดับ2สภามวยโลก WBC รุ่น112ปอนด์ประทับกับพัฒนาศรีสวัสดิ์ดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติและแชมป์ประเทศไทยก็ท่านอันชัยอาศัยฝีมือเขาทำได้ชัดเจนกว่าเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงหลังจบการชกนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์เปิดเผยว่าเป้าหมายต่อไปท่านอันชัยจะไปชกตัดเชือกกับฟรานซิโกโรดิเกรสจูเนียร์รองอันดับ1ชาวเม็กซิโกและอาจดันท่านอันชัยขึ้นชกชิงแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์กับเพชรโกศลอีกด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: แยกไหนก็ไม่ต้องวัดใจแค่ใช้หลักทางเอกทางโทหลายคนอาจยังสับสนว่าใครควรไปก่อนเมื่อถึงทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร1ทางเอกคือถนนสายหลักถนนกว้างหรือมีป้ายถนนเองผู้ใช้ทางโทต้องให้ทางก่อน2ทางโทคือถนนที่ตัดเข้าทางเอกหรือมีป้ายหยุดเส้นให้หยุดต้องชะลอและให้ทางจำไว้ทางเอกก็ผิดได้หากฝ่าสัญญาณไฟแดงไม่หยุดทางม้าลายหรือขับโดยประมาทแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางเอกหรือทางโทอย่าลืมหลักให้ใจไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมีน้ำใจให้คนเดินเท้าให้ทางถึงแยกก็ต้องชะลอให้ทางเอกไปก่อนให้ชีวิตถึงเป็นทางเอกแต่หากมีเหตุฉุกเฉินต้องหลบให้รถพยาบาลรถตำรวจหรือรถดับเพลิงผ่านไปก่อนเสมอให้ความสุขทางเอกชะลอเปิดทางให้รถที่กำลังเลี้ยวผ่านไปก่อนการจราจรลื่นไหลไม่เสี่ยงอุบัติเหตุทั้งนี้ขับรถอย่างมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางชะลอเมื่อถึงทางแยกและเคารพกฎจราจรเพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อสะเดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อสะเดาะเคราะห์สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่4วงเครื่องสายมอญเป็นวงดนตรีของมอญที่ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและขับกล่อมและบรรเลงประกอบการแสดงทะแยมอญเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงมโหรีมี5ชนิดได้แก่โกรหรือซอจะยามจะเข้มอญอโลดคลุยปุงตังกรองสองหน้าและคาเดหรือชิงเนื่องจากการร้องมีการนำทำนองเพลงสมัยใหม่มาประยุกต์จึงต้องเพิ่มซอด้วงอีก1คันโดยปรับเสียงให้เข้ากับซอมอนและเพิ่มฉาบเล็กกองงำวงรวมทั้งกลับหรือตะขาบเป็นเครื่องประกอบจังหวะอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายภูนพงษ์นายนาภากร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ local low cost ค่ะ
4: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านรับฟังครับจากสถานการณ์ค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้โดยได้รวบรวมสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการและร้านค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งติดตามรายละเอียดของการจัดงานจากนายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
18: สวัสดีค่ะคุณภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
19: สวัสดีครับ
18: ค่ะการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ Agrocall Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะรายละเอียดการจัดงานเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
19: กิจกรรมนี้นะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราร่วมกับทางสสว.และก็ทางห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศนะครับภายใต้สมาคมการค้าส่งปลีกไทยแล้วก็ห้างพวกนี้นะครับเป็นห้างที่เรามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนามาตลอดแล้วก็กระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็จะมีห้างเข้ามาร่วมโครงการ130ห้างนะครับแล้วก็มีสาขาถึง800สาขาอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่บูรณาการกันแล้วเราก็ชวนทางผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้ช่วยลดราคาสินค้าให้กับห้างค้าส่งค้าปลีกเหล่านี้แหละครับรวมไปถึงตัวห้างค้าส่งค้าปลีกเองเนี่ยได้สินค้าที่ในราคาที่ถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวเองก็ลดด้วยนะฮะก็ลดแล้วลดอีกก็จะทำกันในวันนี้ครับวันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคมก็จะลดสูงสุดถึง 60% ครับ
18: ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญของการจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ Agrocall Low Cost ครั้งนี้ค่ะคืออะไรคะ
19: เรื่องที่หนึ่งคือเราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ทำยาวมากก็ต้องเรียนตรงไปตรงมาว่าการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้นะครับก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆนะครับที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อนะครับก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็กๆอันนี้ก็จะเป็น2เรื่องส่วนเรื่องที่3จะเป็นเรื่องที่ห้างค้าส่งค้าปลีกกลุ่มเนี่ยครับ800สาขาเนี่ยเปิดโอกาสให้ SME หรือสินค้าชุมชนในพื้นที่เนี่ยได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายด้วยนะครับก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะครับที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับ
18: ค่ะแล้วสินค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะครอบคลุมสินค้าประเภทใดอะคะเราได้มีการมอบส่วนลดหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอย่างไรให้กับประชาชนบ้างคะ
19: ก็จะมีสินค้าบริโภคนะครับที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันพืชซอสปรุงรสอาหารกระป๋องนะครับส่วนสินค้าอุปโภคก็จะมีกลุ่มที่เป็นสบู่แชมพูนะครับผงซักฟอกยาสีฟันนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับก็ลดสูงสุด 60% นะฮะอันนี้ก็คือโดยเฉลี่ย
18: ภาคประชาชนที่สนใจอะค่ะจะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางใดหรือว่าสถานที่ใดได้บ้างอะคะ
19: ก็เรียนว่าห้างค้าส่งค้าปลีกอันเนี้ยเป็นห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะ
19: แล้วก็รวมไปถึงที่เราจะมีสัญลักษณ์นะครับณจุดจำหน่ายก็คือตัวป้ายสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยนะครับ
18: ค่ะ
19: local low cost เนี่ยอันนี้ก็จะเห็นได้ในหน้าห้างนะครับแล้วก็หน้าร้านค้าที่เป็นสาขาก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับ
18: ค่ะแล้วหลังจากสิ้นสุดการจัดงานครั้งนี้ค่ะเราได้มีการวางแนวทางว่าจะต่อยอดโครงการหรือว่าขยายความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้ต่อเนื่องหรือไม่อะคะ
19: คือเมื่อเสร็จโครงการเนี่ยนะครับ15วันเราคงต้องประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราดำเนินการตรงเนี้ยมันเกิดประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆเราก็มีโอกาสทำตั้งแต่1เมษายนนะครับที่เราอันนั้นเราร่วมกับห้างโมเดิร์นเทรดนะฮะเป็นเรื่องที่นำสินค้าที่แต่ละห้างเขาผลิตเองในลักษณะเฮาส์แบรนด์เนี่ยนะฮ
18: ะ
19: มาขายในราคาถูกกว่าปกตินะครับแล้วก็เดือนพฤษภาต่อเนื่องเราก็ชวนไปขายณที่ว่าการอำเภอกว่า800แห่งนะครับวันนี้เราก็ทำกับทางห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นก็ชวนทุกภาคส่วนละครับที่จะเรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นิดนึงนะครับมีขนาดธุรกิจค่อนข้างใหญ่ก็มาช่วยเหลือนะครับประเทศชาติสังคมพี่น้องประชาชนนะฮ
18: ะ
19: อะไรที่เราทำแล้วคิดว่าเกิดประโยชน์เราก็จะชวนกันมาทำแบบนี้ครับ
18: ค่ะและตรงนี้บางคนนะคะเหมือนกับผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทุจริตอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้เราได้มีการวางมาตรการป้องกันหรือเปล่าอะคะ
19: โอ้อันนี้ต้องเรียนเลยว่าโครงการนี้มันไม่ได้ไปในรูปลักษณะนั้นนะครับเป็นการช่วยเหลือกันซะมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยนะฮะเราก็เอาตัวห้างค้าส่งค้าปลีกที่เขามีความสมัครใจแล้วก็มาช่วยนะครับแล้วก็ร้านเหล่านี้ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มร้านที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนนะครับก็จะเป็นโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเรียกว่าคนกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับได้ซื้อสินค้าในราคาถูกก็คือเงินเท่าเดิมนะครับก็ได้สินค้าที่มากขึ้นน
18: ะ
19: ในช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะเพราะว่ารัฐบาลขยายโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมต้องสิ้นสุด31กรกฎาคมก็มาขยายถึง30กันยายนก็อยู่ในระยะเวลาโครงการพอดีนะครับ
18: ค่ะทราบว่าจุดเปลี่ยนโครงการนี้นะคะได้มีการนำเครือข่ายร้านค้าท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นกลไกในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคตรงนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างไรบ้างอะคะ
19: อันนี้ก็เป็นร้านค้าที่อย่างที่เรียนนะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศนะฮะทั้ง76จังหวัดมันก็จะมีการหมุนกันในระบบเศรษฐกิจนะครับมีการนำสินค้าจาก SME จากชุมชนเข้าไปร่วมจำหน่ายด้วยนะฮะมันก็จะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับ
18: และสุดท้ายนี้นะคะอยากให้เชิญชวนประชาชนนะคะเข้าร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพ Egg Local Low Cost ซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ค่ะ
19: ก็ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่อาจจะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือประชาชนทั่วไปนะครับได้มาเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15สิงหาคมได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นนะครับ130แห่ง800สาขาในทั่วประเทศใกล้บ้านท่านนะครับก็อยากเรียนเชิญครับ
18: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
19: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
20: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
21: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
20: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
21: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: จังหวัดสุรินทร์จัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์โดยรวบรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า245คูหาเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับผู้ประกอบการควบคู่การเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
22: การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่กำลังซื้อยังต้องการแรงหนุนไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการภาครัฐเท่านั้นแต่ยังต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้สร้างโอกาสทางการค้าจังหวัดสุรินทร์จึงจัดงานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026มหกรรมสินค้าเด่นของดีเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการกว่า245คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อสร้างรายได้และยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดที่กว้างขึ้นนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
23: วันนี้นะครับเราจัดงานของดีของเด่นเมืองสุรินทร์เชื่อมโยงสินค้าชายแดนเราต้องการที่จะนำเสนอ Best Product ของสุรินทร์ของเราให้กับชาวสุรินทร์หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวได้เห็นแล้วก็มีการแสดงและจำหน่ายซึ่งก็จะทำให้เรากระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโอท็อปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการเอกชน
22: สินค้าที่นำมาจัดแสดงครอบคลุมทั้งผ้าไหมสุรินทร์ข้าวหอมมะลิเนื้อโคคุณภาพสินค้าโอท็อปสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเด่นจากจังหวัดในกลุ่มนครชัยบุรีรวมถึงจังหวัดชายแดนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีโซนอาหารและเครื่องดื่มกว่า40ร้านค้านิทรรศการสินค้า GI และกิจกรรมส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานจุดเด่นอีกประการคือการเปิดเวที Business Matching ทั้งแบบออฟไลน์และแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบปะคู่ค้ารับคำสั่งซื้อแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดการพัฒนาสินค้าขณะเดียวกันจังหวัดจังผลักดันการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม surinbase.com เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในยุคดิจิทัลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยอีกว่าจังหวัดใช้งบประมาณจัดงานกว่า4ล้านบาทและคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทตลอดระยะเวลาการจัดงาน
23: พี่น้องชาวสุรินทร์ของเราอย่าลืมอย่าพลาดนะครับช่วงนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมาแต่ว่าณโดมติดแอร์ที่อยู่โรบินสันไลฟ์สไตล์ตรงนี้เราจัดสถานที่ไว้อย่างทั้งพร้อมนะครับฝนตกก็ไม่เปียกครับแดดออกเราก็ไม่ร้อนเพราะว่าเป็นโดมขนาดใหญ่ติดแอร์มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าถึง245บูธในช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาเที่ยวเย็นๆก็มาดูคอนเสิร์ตนะครับเรามีคอนเสิร์ตลูกทุ่งโด่งดังของระดับประเทศทุกวันในช่วง6โมงถึง2ทุ่ม3ทุ่มนะครับเพราะนั้นเป็นงานฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นงบที่ทางราชการเราจัดเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็ขอเชิญชวนนะครับ
22: งานสุรินทร์ Best Product Border Trade Fair 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2569ณลานจอดรถศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดงานนอกจากจะเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพของจังหวัดแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าชายแดนเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสุรินทร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานเวิร์คฮาเปก2026นำผู้แทนจาก13ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมและสร้างเครือข่ายธุรกิจฮาลาลผลักดันมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยสู่ระดับสากลและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของภูมิภาคติดตามได้จากรายงานค่ะ
24: จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางของวงการฮาลาลโลกเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงาน World Hapex 2026ภายใต้แนวคิดฮาลาล Wellness and Innovationรวบรวมผู้แทนจาก13ประเทศทั้งนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้นำด้านฮาลาลเพื่อร่วมกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคต แต่หัวใจของงานนี้ไม่ใช่เพียงการจัดแสดงสินค้าหากคือการประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลระดับนานาชาตินายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเปิดเผยว่าฮาลาลในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องของอาหารแต่ครอบคลุมถึงสุขภาพคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค
1: ประโยคที่พูดถึงฮาลาลในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั้นจะมีทั้งคำว่าฮาลาลันตอยยิบะซึ่งก็หมายถึงเป็นสิ่งที่ฮาลาลศาสนาอนุญาตและก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีประโยชน์ทางด้านโภชนาการนะครับที่เมื่อได้บริโภคแล้วก็จะทำให้ร่างกายนั้นปลอดจากโรคซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมและก็สนับสนุน
24: คำว่าฮาลาลจึงไม่ใช่เพียงข้อกำหนดทางศาสนาแต่ยังเป็นมาตรฐานที่สะท้อนคุณภาพความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือซึ่งกำลังได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ใช้ความเข้มแข็งด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลของไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลกพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนตะวันออกกลางและเอเชียกลางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระดับนานาชาติ
2: ครับเรามีความร่วมมือที่หลากหลายนะครับทั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวมถึงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้เรื่องของฮาลาลนั้นเป็นอีกตัวที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเราก็จะในเรื่องนวัตกรรมเรื่องของเวลเนสเรื่องของการเชิญนักวิชาการต่างๆที่มีองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนนะครับก็เป็นพื้นที่สำคัญนะครับให้ได้รับความรู้ใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะนำเสนอคู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล
24: ในการจัดงาน World Hapex 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดสงขลาแต่เป็นเวทีที่สะท้อนความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมฮาลาลของโลกเมื่อองค์ความรู้งานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานฮาลาลไทยเดินหน้าควบคู่กับความร่วมมือจากนานาประเทศก็จะเป็นแรงขับสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและผลักดันฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ใช้ศักยภาพทำเลชายแดนไทยมาเลเซียขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอาเซียนพัฒนาการเรียนการสอนงานวิจัยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรพร้อมเพิ่มโอกาสด้านภาษาประสบการณ์รวมทั้งการทำงานให้เยาวชนในพื้นที่ติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
5: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยอาศัยจุดแข็งของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนตอนใต้ได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์บรูไนและอินโดนีเซียที่มีความใกล้เคียงทั้งด้านภาษาศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสะแลแมอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวว่าความได้เปรียบด้านที่ตั้งทำให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศและต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคตขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยยังมีแผนขยายความร่วมมือไปยังประเทศอื่นในอาเซียนเช่นเวียดนามเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับนานาชาติ
6: การลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นการส่งนักศึกษาให้มีโอกาสไปฝึกงานหรือฝึกสหกิจณต่างประเทศ และมีโอกาสการมีงานทำต่อไปในอนาคตในการทำความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนมหาวิทยาลัยนาทิวาราชนครินทร์ก็ขอยกตัวอย่างเช่นคณะวิศวกรรมศาสตร์เราก็มีการลงนามความร่วมมือกับ UTP หรือว่า University Technology Petronas ของประเทศมาเลเซียซึ่งเราก็มีการส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนในรายวิชาที่เป็นห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมโยธาในขณะเดียวกันทาง UTP ก็ได้ส่งนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกับมหาลัยของเราอย่างต่อเนื่อง
5: นอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแล้วยังมีความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศนอกจากประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษา

0: มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในครั้งนี้ผลพวงจากความร่วมมือในครั้งนี้ก็จะทำให้เป็นโอกาสของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่จะได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมได้มีการพัฒนาภาษาและอาจจะนำไปสู่โอกาสที่จะฝึกงานหรือมีอาชีพในอนาคตในส่วนของด้านบุคลากรเองเราก็ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเชิงวิชาการและก็มีความร่วมมือในการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันเช่นปัญหาน้ำท่วมระหว่างสองประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย
1: ทั้งนี้มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรและการขยายตลาดสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกลุ่มอาเซียนตอนใต้ซึ่งมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันพร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่เวทีนานาชาติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV Cup 2026เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วทีมชาติไทยส่งทีมชุดผสมลุ้นคว้าแชมป์และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV Cup 2026เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยการแข่งขันเล็กแรกจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามมี4ชาติเข้าร่วมได้แก่เวียดนามไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แข่งขันในระบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนสะสมสูงที่สุดสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในรายการนี้โดยคว้าแชมป์ CV Cup หรือชื่อเดิม CV League ได้ถึง8จาก9สนามตลอดการแข่งขัน5ครั้งที่ผ่านมาซึ่งแต่ละปีจัดการแข่งขัน2สนามยกเว้นปี2022ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจัดการแข่งขันเพียงสนามเดียวขณะที่เวียดนามคว้าแชมป์ได้1สนามจากการแข่งขันสนามที่2ของรายการ CV League ครั้งล่าสุดที่เมืองนินบินหลังเอาชนะทีมชาติไทย3-2เซตในรอบชิงชนะเลิศส่วนการแข่งขันในปีนี้ทีมชาติไทยเลือกใช้นักกีฬาชุดผสมระหว่างผู้เล่นแกนหลักกับนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการคัดเลือกโอลิมปิกรวมถึงการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้มีความพร้อมทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจหลังฝึกซ้อมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าเปิดโอกาสให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยมองว่ารายการนี้เป็นวิธีสำคัญในการประเมินศักยภาพนักกีฬาและเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม
4: ชัยชนะก็ทุกคนก็อยากได้นะครับแต่ก็อยากให้เขาได้ทำเต็มที่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นดาวรุ่งซะเป็นส่วนใหญ่นั่นก็อยากจะดูศักยภาพของเขาหลังจากที่เขาได้ฝึกซ้อมร่วมกับรุ่นพี่มานานนะครับในการแข่ง CV ครับครั้งนี้ก็เป็นบททดสอบที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับในสัปดาห์แรกผมก็คิดว่าทุกคนจะทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
3: ด้านนุกนิกณัฐนิชาใจแสนกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าในฐานะกัปตันทีมจะพยายามดึงศักยภาพของเพื่อนร่วมทีมออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทีมคว้าชัยชนะส่วนเป้าหมายคือการคว้าแชมป์แต่อย่างไรก็ตามทุกชาติในอาเซียนต่างมีพัฒนาการและศักยภาพที่แข็งแกร่งจึงไม่สามารถประมาทคู่แข่งทีมใดได้เลย
5: จริงๆก็มีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู่แล้วค่ะก็แค่บอกน้องว่าให้เล่นให้สนุกแล้วก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ส่งแสดงศักยภาพของตัวเองมาให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากให้น้องๆ enjoy กับการเล่นค่ะเพราะว่ากับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยครับก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมบอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกที่สุดหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
3: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 นก่อนปิดฉากการแข่งขันสนามแรกด้วยการพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน

0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิรนายก
2: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นๆ 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ท่านโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเรกมีประเด็นสำคัญของรัฐบาลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ผมขอเริ่มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับท่านโฆษกสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่จะมีสิทธิ์ต่อเนื่องถึงวันที่30 กันยายน 69และกลุ่มคนที่พิจารณาหรือตรวจสอบแล้วผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ซึ่งก็ต้องถือว่ากลุ่มนี้เนี่ยเคลียร์แล้วกลุ่มนี้เอายังไงครับ
2: คือกลุ่มที่เคลียร์แล้วได้รับบัตรสวัสดิการนะคะก็จะเริ่มรอบใหม่1 ตุลาคมส่วนท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่ก็จะเริ่ม1 ตุลาคมเช่นเดียวกัน
1: ครับพูดง่ายๆว่ากลุ่มที่เคลียร์แล้วก็สามารถจะใช้สิทธิ์ได้เลยตั้งแต
2: ่
1: วันที่1 ตุลาคมนะครับแล้วคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทราบว่ามีจำนวนเยอะเลยเหมือนกันที่ติดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของรถกลุ่มนี้รัฐบาลมีแนวทางดำเนินการยังไงครับ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะครม.ก็เห็นชอบที่จะปรับหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็เรื่องของเกณฑ์รถยนต์ที่มีเสียงสะท้อนกลับมาเยอะว่าฉันไม่ใช่เป็นคนรวยนะรถยนต์ที่มันอยู่ในทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันเป็นรถที่เก่ามากแล้วทั้งรถทั้งจักรยานยนต์เพราะฉะนั้นเราก็มีการปรับเกณฑ์ใหม่นะคะก็คือจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปส่วนรถยนต์รถพ่วงรถเพื่อการเกษตรนี่ก็จะไม่นับรถที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปแต่ว่านิดนึงค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้าเป็นกรณีรถคลาสสิกแบบเนี้ย
1: คนชอบสะสม
2: ที่คนสะสมอันนั้นไม่เข้าเกณฑ์นะคะ
1: ครับ
2: ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะเปิดให้คนไปอุทธรณ์มี214 สาขานะคะซึ่ง214สาขาเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่ามีผู้ไปยื่นคำร้องอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องรถมากถึง200,000 กว่ารายแล้วนะคะ
1: ค
2: และถ้านับเป็นจำนวนคันเนี่ยก็เป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 300,000 กว่าคันนะคะรถยนต์ 60,000 กว่าคันแล้วก็ยานพาหนะอื่นๆอีกเล็กน้อยแต่ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนท่านนายกสั่งค่ะว่าเอาทุกของประชาชนเป็นที่ตั้งวันนี้คนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได
1: ้
2: ซึ่งอันนี้ที่อำเภอเขาก็รับเรื่องอุทธรณ์ในเรื่องของรถยนต์ด้วยและทั้ง2 หน่วยงานคือมหาดไทยกับคมนาคมกรมการขนส่งทางบกเขาจะเชื่อมข้อมูลกัน
1: ทำงานเชื่อมโยงบูรณาการกัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อที่จะปลดล็อกให้นะคะแต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่า
1: เกณฑ์อื่น
2: เข้าเกณฑ์ไหมนะคะถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธินั้นแล้วก็1 ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
1: ก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าได้มีการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึง31 สิงหาคม 2569ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนั้นก็ขยายไปถึง20 กันยายนจะได้ตรวจสอบให้มีความครบถ้วนถูกต้องครอบคลุมแล้วก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนะครับจากเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดภาระค่าของชีพของพี่น้องประชาชนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญพยายามผลักดันมาตรการออกมาช่วยเหลือล่าสุดก็มีโครงการไทยช่วยไทย local low cost โครงการนี้มีรายละเอียดยังไงจะช่วยเหลือประชาชนยังไงครับท่านโฆษก
2: ไทยช่วยไทยไปต่อนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าของชีพที่ทำคู่ขนานไปกับ 60-40 ทีนี้ local low cost เนี่ยก็จะเป็นโครงการของกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงสินค้าราคาถูกร่วมกับภาคเอกชนค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130 รายนะคะซึ่งมีสาขาอยู่800 สาขาทั่วประเทศค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนไปช็อปที่ร้านค้าที่ร่วมกับโครงการ Local Low Cost เริ่มวันนี้นะคะ 1-15 สิงหาคมเนี่ยก็จะได้พบกับสินค้าราคาถูกซึ่งจะถูกมากถึง 60% ด้วยก็จะเป็นพวกสินค้าจำเป็นข่าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูครีมนวดผมแบบนี้ล่ะค่ะ
1: บ
2: างท่านอาจจะมีคำถามว่าช่วยแค่นี้เองเหรอ ในความเป็นรัฐบาลนะคะ
1: ค
2: อะไรที่ทำแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแม้ว่ามันจะไม่ได้ลดมากแต่ถ้าอะไรที่ทำได้เราทำและทำทันทีค่ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ผลิตผู้ประกอบการค้าปลีกแล้วขยายโอกาสให้กับร้านค้าส่งค้าปลีกในท้องถิ่นเข้ามาช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนคือช่วยทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรากหญ้าด้วยนะครับ
2: ถูกค่ะ
1: ไหนๆพูดกันถึงเรื่องของค่าครองชีพเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วนะครับอีกเรื่องนึงซึ่งมีข่าวออกมาเป็นระยะนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่า VAT เนี่ยนะครับก็ 7% เอ๊ะจริงหรือเปล่าครับท่านโฆษกว่าจะมีการเพิ่มมากกว่านี้บางคนพูดไปถึง 10% เลยเนี่ยนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าสังคมไทยจะมีเจ้ากรมข่าวลือนะคะเรื่อง VAT นี่พอไม่มีอะไรพูดก็จะมาบอกว่าขึ้น VAT 10% เตรียมขึ้น VAT นะคะครั้งนี้นี่ยืนยันเลยนะคะว่า VAT 7% เนี่ยไปต่อแน่นอน
1: ครับ
2: ต้องท้าความนิดนึงว่ามาตรการที่คิดว่าจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 10% เนี่ยมันมีมานานแล้วเพราะว่ามันมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องหารายได้เพิ่มเพื่อมาใช้จ่ายในสิ่งที่มีความจำเป็นในเรื่องของบ้านเมืองนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจหลายปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ปรับขึ้นเป็น 10% เราก็ใช้การต่ออายุของ VAT เนี่ยเป็น 7% ทีละปีและสำหรับปีนี้เนี่ยในการเก็บVAT 7% มันจะหมดอายุใน30กันยายนและครม.ก็เห็นชอบที่จะต่ออายุการเก็บภาษีVATไปอีก1ปีนะคะก็คือถึง30กันยายนปีหน้าดังนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องเก็บ 10% นี่ไม่ต้องไปสนใจนะคะ
1: ครับตอนนี้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรายังเก็บที่ 7% อยู่ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกนะครับเช้าวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569คุณผู้ฟังครับเมื่อก่อนเวลาเราขับรถอาจโดนใบสั่งของตำรวจจราจรบางคนก็อาจจะลืมหรือบางคนก็ตั้งใจไม่ไปชำระค่าปรับนะครับเพราะยังไงพอไปต่อทะเบียนประจำปีก็ต่อได้อยู่แล้วแต่จากนี้ไปนี่จะเป็นยังไงครับยังทำอย่างนั้นได้อยู่ไหมคร
2: ับ จากนี้ไป1สิงหาคม2569ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะคะถ้าท่านผู้ฟังได้รับใบสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปจ่ายค่าใบสั่งให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าระบบระหว่างทางตำรวจกับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาเชื่อมกันแล้ว
1: เมื่อก่อนมันเชื่อมไม่ได
2: ้ยังเชื่อมไม่ได
1: ้ครับ
2: แต่ด้วยรูปแบบการปฏิรูประบบราชการที่วันนี้มีคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นการกำหนดให้ภาครัฐเนี่ยต้องเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะได้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมถึงการบริหารราชการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งปุ๊บเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนนะคะซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
1: ก็เป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันไว้นะครับวันนี้แล้วนะครับ1สิงหาคม2569นะครับก็ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางท้องถนนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองมามองไปข้างหน้าในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะครับท่านโฆษกเห็นว่าวันจันทร์ที่3ถึง4สิงหาคมเนี่ยท่านนายกก็มีกำหนดเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการหลายคนก็อาจจะอดสงสัยไม่ได้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยขณะที่ภารกิจหรือว่างานสำคัญในประเทศก็มีมากมายการตัดสินใจไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้เนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
2: ทุกๆการไปเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกนะคะมันมีความหมายและนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศและประชาชนเพราะว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ค่ะเก่งคนเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วการที่จะยืนหยัดในสังคมภูมิรัฐศาสตร์ทุกวันนี้หัวใจสำคัญก็คือการสร้างพันธมิตรนะคะอย่างกรณีอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศในครอบครัวประชาคมอาเซียนที่สำคัญเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะคะ280ล้านคนเป็นอันดับ4ของโลกเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามีความสำคัญทั้งเป็นคนในครอบครัวอาเซียนและถ้ามองในเชิงประชากรเนี่ยโอ้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยอย่างมาก ากและถ้ามองในภาพกว้างอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่มีบทบาทในเวทีนานาชาติด้วยนะคะโดยเฉพาะในโลกมุสลิมค่ะ
1: เขาเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
2: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นการไปเยือนครั้งนี้นอกจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของสมาชิกอาเซียนแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆความร่วมมือทั้งความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของวัฒนธรรมตามมานะคะอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยที่เราบอกว่าเขามีประชากรมากถึง280ล้านคน
1: ครับ
2: แต่ว่าการค้าการลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยยังไม่เยอะเลยไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค้าขายทั้งส่งออกนำเข้าเนี่ยเป็นอันดับ4แปลว่าเรามีโอกาสที่จะส่งออกไปอีกเยอะมากเพราะว่าคนที่นู่นเขาก็ชอบสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะประเทศไทยเราส่งออกรถยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ยางส่วนสินค้าเกษตรที่ส่งมาเยอะมากคือน้ำตาลทรายข้าวและก็ยังมีกลุ่มเมล็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ด้วยค่ะ
1: ครับ
2: นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้ดีในขณะเดียวกันเราก็ต้องนำเข้าพวกพลังงานต่างๆถ่านหินน้ำมันดิบดังนั้นถ้าเราได้ไปจับมือพูดคุยทั้งภาคเอกชนทำให้มันแน่นแฟ้นหาโอกาสมันก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและอินโดนีเซียไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569-73 แผนหุ้นส่วนที่ว่านี้ท่านนายกก็จะหยิบมาพูดคุยในการไปเยือนอินโดนีเซียหนนี้ด้วยนะครับ
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าในการไปเยือนอย่างเป็นทางการก็จะมีการพูดคุยของผู้นำทั้งสองประเทศรวมถึงผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีนะคะสิ่งที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาอย่างความมั่นคงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของพวกอาชญากรรมข้ามชาติปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์แล้วก็สแกมเมอร์ค่ะ
1: ครับ
2: ความร่วมมือด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศเราต้องจับมือกันนะคะซึ่งเราก็ไปทำเช่นนี้กับที่มาเลเซียด้วยนะคะก็มีแผนอย่างเป็นรูปธรรมตามมาเรื่องเศรษฐกิจนะคะเราตั้งเป้าว่าวันนี้มันมีการค้ากันอยู่ที่ระดับ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
1: ก็จะเพิ่มขึ้นมา
2: ก็ตั้งเป้าให้เป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือดูว่ามันเพิ่มแค่อีกประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันไม่น่าเยอะแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยแล้วมันก็อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทมันก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่ถ้าเราไม่ไปคุยไม่ไปกระชับความสัมพันธ์ทั้งกับภาคเอกชนเลยเนี่ยตัวเลขนี้มันก็คงไปไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นการไปเยือนท่านนายกครั้งนี้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอ๋อและแน่นอนค่ะเรื่องการประมงความมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเพราะว่าเขาเป็นประเทศมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ
1: เร
2: ื่องเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางบินนะคะและอีกอันนึงที่เรากับอินโดนีเซียเนี่ยมีความคล้ายก็คือเขาก็ตั้งเป้าที่จะเป็นสมาชิก OECD เหมือนกับประเทศไทยก็คงมีเรื่องราวดีๆประสบการณ์มาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับนั่นก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในต้นสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็รอติดตามนะครับคุณผู้ฟังฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับสนใจอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดให้เคลียร์ก็ส่งคำถามหรือข้อความผ่านเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกันในรายการทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ถ้าพลาดฟังหลังออกอากาศแล้วนะครับก็ติดตามทางเพจไทยคู่ฟ้าได้เช่นกันครับสำหรับสัปดาห์นี้ท่านโฆษกรัชดาธนาดิเรกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริง ผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

่านเคยได้ยินข่าวเรื่องการทรมานหรือการอุ้มหายที่กระทําโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมคะค่ะแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศของเรามีกฎหมายที่ว่าด้วยการทรมานและการอุ้มหายแล้วนะคะวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะกฎหมายที่อัยการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ค่ะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2566นะคะเหตุผลสำคัญเลยที่ต้องมีการตรากฎหมายฉบับนี้ก็เพราะว่าการทรมานและการอุ้มหายนี่ค่ะเป็นอาชญากรรมสำคัญนะคะซึ่งไม่อนุญาตให้ทำในทุกกรณีค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและประกอบกับประเทศของเราก็ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศซึ่งว่าด้วยการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบปรามและเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการทรมานและการอุ้มหายของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญ3ประการได้แก่ข้อที่1การป้องกันการป้องกันก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานใดก็ตามมีการจับกุมประชาชนนะคะจะต้องมีการรายงานให้กับฝ่ายปกครองและพนักงานอัยการทราบโดยทันทีค่ะและนอกจากนี้ยังต้องมีการอัดวิดีโอบันทึกเทปตั้งแต่ควบคุมตัวประชาชนไปจนถึงส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อง่ายในการตรวจสอบค่ะ2ก็คือการปราบปรามคือจะต้องมีการกำหนดฐานความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำการทรมานหรืออุ้มหายประชาชนนะคะและข้อ3ก็คือมีการเยียวยาให้กับผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพ.ร.บ.นี้ค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะในฐานะที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนหลังจากมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเราก็ได้ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการอุ้มหายเพื่อที่จะรับแจ้งเวลามีการจับกุมและเพื่อตรวจสอบว่าการจับกุมนั้นถูกต้องด้วยหรือไม่ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านนะคะหรือโทรสายด่วน1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเพื่ออนาคตฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน
1: ์เบอร์เกอร์อะไรอ่ะน่ากินจังแบ่งมากดิ
2: เบอร์เกอร์แพลนเบส
1: ฮะแพลนเบสคืออะไร
2: แพลนเบสก็เหมือนเนื้อสัตว์และทำจากพืชเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเลยนะ
3: สวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะใช่เลยค่ะมันกำลังเป็นกระแสเลยนะคะสำหรับฟิวเจอร์ฟู้ดเพราะมันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ที่กินได้สะดวกรวดเร็วมีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็จะเป็นพวกแพนเบสอาหารโปรตีนจากพืชกลุ่มโปรตีนจากแมลงเนื้อสัตว์ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสเต็มเซลล์หรือกลุ่มออร์แกนิกฟู้ดอย่างผักปลอดสารพิษเนื้อหมูที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาตินมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิกค่ะ
3: คุณหมอครับเห็นว่าทางอย.ได้จะทำ positive list เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพของไทยด้วยอย่างนั้นเหรอครับ
4: ใช่แล้วค่ะ positive list นะคะหรือบัญชีรายการคำกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารสำคัญที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์จากอย.แล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อความในบัญชีไปใช้บนฉลากได้ทันทีโดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นการลดต้นทุนและเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากๆเลยแหละครับฟิวเจอร์ฟู้ดกินมั่นใจปลอดภัยได้ประโยชน์และแล้วก็หมดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: แปะเจี๊ย
1: ะใต้โต๊ะ
0: สวย
1: สินน้ำใจ
0: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
1: ค่าหัวคิว
0: เงินทอน
1: ค่ารับรองและของขวัญ
0: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
1: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
0: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานอัยการในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคสำนักงานอัยการสูงสุดมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนดังกล่าวเนี่ยมันก็รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเกี่ยวกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคด้วยซึ่งเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการพ.ศ. 2553แล้วที่กำหนดให้พนักงานอัยการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานอัยการประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522แล้วเนี่ยนะครับก็จะกำหนดให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคทีนี้เมื่อเรากล่าวถึงคดีผู้บริโภคมันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปก็คือคดีผู้บริโภคจะเป็นคดีข้อพิพาททางแพ่งซึ่งผู้บริโภคก็คือได้แก่ผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งก็คือผู้ที่ขายสินค้าหรือว่าบริการเป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือว่าบริการที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นกรณีที่เกิดความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นการซื้อขายประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายบ้านรถยนต์หรือว่าที่ดินรวมถึงกรณีการให้เช่าการจ้างทำของหรือว่าการรับก่อสร้างต่างๆหรือรวมถึงการบริการทางการแพทย์ด้วยและในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็อาจจะเกิดจากประเภทการใช้ยาหรือว่าสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ไม่เกิดความปลอดภัยได้ทีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคนั้นกำหนดให้มีคณะกรรมการผู้บริโภคซึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าร้องทุกข์จากประชาชนผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือว่าบริการรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วคณะกรรมการผู้บริโภคก็จะสอบสวนข้อเท็จจริงรวมทั้งมีมติให้มีการดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจทั้งในทางคดีแพ่งและคดีอาญาจากนั้นคณะกรรมการผู้บริโภคจะส่งเรื่องให้กับพนักงานอัยการในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเนื่องจากว่าคณะกรรมการผู้บริโภคนั้นได้แต่งตั้งให้พนักงานอัยการเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคดังนั้นในการดำเนินคดีแทนผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องมีการแต่งทนายเข้าไปในคดีดังกล่าวก็ได้นอกจากนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอีกประการหนึ่งก็คือนอกจากที่พนักงานอัยการมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคแล้วก็จะมีอำนาจให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับด้านบริโภคว่าควรจะให้ดำเนินไปในทางใดนะครับทั้งนี้ประชาชนผู้ที่ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศในวันเวลาทำการราชการรวมถึงในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 16:30 น.สวัสดีครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
1: มองหาอะไร
2: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
3: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
1: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
3: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
1: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
3: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ขี้ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ

สำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
1: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
2: ก็มันอร่อยอ่ะ
1: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
2: รู้ได้ไงอ่ะ
3: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
3: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
4: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
3: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพ

0: หายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
6: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
7: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
6: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
7: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตาที่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดพามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่ม

0: ที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินปล่ำค่ะรัฐบาลคุมเข้มปราบนอมินีอุดช่องโหว่ตั้งบริษัทเริ่มใช้มาตรการใหม่วันนี้เป็นวันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาติเริ่มใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทไปสู่การครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยมาตรการใหม่นี้กำหนดให้กรณีที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นเอกสารชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนของผู้ลงทุนชาวไทยที่ชำระเงินลงทุนและของผู้แทนหรือนิติบุคคลผู้รับชำระเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจุดสำคัญของมาตรการครั้งนี้คือการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนี
4: ้นางสาวรัชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไป ขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569ขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า1ตำบล2หมู่บ้าน80หลังคาเรือนที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือน
5: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรจำนวน1อำเภอ1ตำบล2หมู่บ้านเบื้องต้นบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมจำนวน80หลังคาเรือนได้แก่หมู่ที่1บ้านวังขอนจำนวน45หลังคาเรือนและหมู่ที่8บ้านวังม่วงจำนวน35หลังคาเรือนระดับน้ำเฉลี่ย50เซนติเมตรถึง1เมตรแนวโน้มระดับน้ำเริ่มทรงตัวการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการระดับอำเภอร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ตาดกลอยเข้าช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบางให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแจกจ่ายน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนที่ประสบภัยกำจัดเศษสวะที่ติดค้างอยู่บริเวณสะพานเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกประสานองค์กรมูลนิธิเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพร้อมได้จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วเพลินจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: ลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
7: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
6: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
7: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
6: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: บ้านควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับคนสำคัญเฮามาปรับบ้านเพื่อผู้สูงอายุกันครับเริ่มจากปืนบันลื่น แสงสว่างเพียงพอมีทางลาดให้รถเข็นและจัดวางสิ่งของให้หยิบจับได้สะดวกเพิ่มสีสันให้ผู้สูงอายุได้กระชุ่มกระชวยและใช้พื้นที่อย่างกระชับเพื่อดูแลรักษาความสะอาดได้ง่ายมาเปลี่ยนบ้านเพื่อเป็นของขวัญที่เติมเต็มความสุขให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์รู้หรือไม่ผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษผ่าน3ขั้นตอนสำคัญดังนี้1ระยะถอนพิษยา
13: ดูแลโดยแพทย์เพื่อลดอาการขาดยาและควบคุมอาการทางจิต
12: 2ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ
13: ปรับความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในสังคม
12: 3ระยะติดตามดูแล
13: ชุมชนและครอบครัวร่วมกันเป็นเกราะป้องกันไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
12: การบำบัดที่ต่อเนื่องคือหัวใจสำคัญของการหายขาด
13: ร่วมส่งผลดีสู่สังคมติดต่อรับคำปรึกษาที่สถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน
14: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับ DJ ออยนันทพรนะเจ้าครับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าFM Stereo Multiplex 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาออกอากาศนะเจ้าในรัศมีระยะ40กิโลเมตรทางอากาศนะเจ้าก็ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดละปูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แม่ทาป่าซางบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็บางพื้นที่ของตังลี้ตังต้งหัวจ้างนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟัง FM 95ได้ชัดเจนนะเจ้าบางส่วนของตั้งเชียงใหม่เนาะอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่อ่อนเป็นต้นนะครับสัญญาณ FM 95ได้แน่นอนนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามรายการจากทางสถานีกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ารับฟังกันกับ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะเจ้านอกจากวิทยุทางคลื่น FM 95โดยตรงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตัวนะเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะไว้ในมือถือของท่านเนาะดาวน์โหลดฟรีนะเจ้าดาวน์โหลดได้ทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะเจ้าโหลดได้ทั้งหมดเลยเนาะก็โหลดแล้วสามารถที่จะเปิดรับฟังสวท.ละปูนสดๆได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็อยากจะฟังสวท.ละปูนในช่วงรายการนี้รายการนี้นะเจ้าติดตามดีเจออยอยู่เนี่ยฟังดีเจออยอยู่อีนะใครฟังดีเจออยออกอากาศรายการนี่นะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95ได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะเจ้าสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา NBT Plus นะเจ้า NBT Plus ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าน้องอ่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้ายังคงย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าระยะนี้ยังคงมีความปนองมีความชื้นเนาะซึ่งมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกชุกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้เกือบทุกวันนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้วันถึงวันที่5ที่6เนี่ยพยากรณ์อากาศก็ยังคงคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีปริมาณฝนตกประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th เนาะหรือตรวจสอบสภาพอากาศทางแอปพลิเคชันนะเจ้าหรือทางวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนเฮาก็ได้นะเจ้าดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศนี่ก็ย้ำเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95อยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

FM 95นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสวทชลปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าสบายสบายอยู่เตกันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะดูแลคุณผู้ฟังอุจจารประชาสัมพันธ์ข่าวสารเตกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าประชาสัมพันธ์เรื่องของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะจ๊ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยเนาะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในช่วงนี้คือเหมาะมากสำหรับการปลูกผักนะจ๊ะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกอะอย่างไปนี่ดีจ๊ะว่าติดกุ้ยยางแน่นอน เพราะว่าเข้าหน้าฝนนี่แล้วนะจ๊ะช่วงหน้าฮ้อนช่วงหน้าแล้งเนาะเวลาฝนบ่ตกนี่นะหดน้ำต้อใดหญ้าก็ตึงบ่ปงบ่เขียวพืชผักส่วนครัวอย่างปลูกยากนะจ๊ะแต่พอน้ำฝนเนี่ยก็ถึงว่าเป็นน้ำทิพย์จากเทวดาแต่นะจ๊ะลงเม็ดมาสักน้อยนึงเนี่ยโอ้โหเขียวชอุ่มเลยทีเดียวอยากจะคืออากาศบริสุทธิ์นะจ๊ะอยากจะคืออากาศนั้นสดชื่นแบบนี้ไปตลอดเนาะก็ถึงช่วงที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5 น่ะโอ้โอ้ยบ่ม่วนบ่งั้นถ้าเดินนะเจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่เขาสามารถดูแลนะเจ้าสิ่งแวดล้อมเนาะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้อากาศบริสุทธิ์กับเผาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะเจ้าทีนี้ช่วงนี้ประชาสัมพันธ์นะเจ้ากิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนนะเจ้าซึ่งตั้งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้านำโดยท่านณัฐพรชูวงศ์เนี่ยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนภรรยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ร่วมกันกับสมาชิกแล้วก็ภาคีเครือข่ายจะเพิ่มกิจจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569ในโครงการได้ชื่อว่าบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองควบคู่กับการขยายผลในโครงการได้ชื่อว่าทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะเจ้าตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเจ้าเพื่อมุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่ายและก่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะเจ้าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เจ้าแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำปูนเนาะเพิ่นก็ร่วมกันลงพื้นที่ต้นแบบแล้วก็รณรงค์ให้กับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะเจ้าได้เอาพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณรอบบ้านหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชนเนี่ยเอามาแปลงเป็นแปลงพักสวนครัวเอามาปลูกพืชผักผลไม้กินได้นะจ๊ะเพื่อเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัยประจำครัวเรือน2แนวทางหลักๆที่เปิ้นรณรงค์กันนะจ๊ะโครงการแรกคือโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางอาหารภายในระดับครัวเรือนส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวที่จำเป็นแล้วก็ใหญ่เร็วอย่างเช่นพวกพริกพริกขี้หนูเนาะกะเพราโหระพาบะเขือเนี่ยคุณผู้ฟังแล้วก็พืชผักสมุนไพรพื้นบ้านต่างๆที่จะช่วยให้ทุกบ้านมีผักสดสะอาดปลอดสารพิษไว้บริโภคโดยบ่ต้องซื้อหาอันนี้สามารถที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะเจ้าแถมโครงการหนึ่งเจ้าโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเป็นการขยายผลสู่พื้นที่สาธารณะและสองข้างทางในชุมชนเนาะในชุมชนบ้านเฮาเนี่ยช่วยกันพัฒนาช่วยกันปรับพื้นที่สาธารณะปลูกไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นที่กินได้บาม่วงบานุ้นบานแนวเอียนะเจ้าอย่างที่ปลูกได้ก็ช่วยกันปลูกคนในชุมชนก็สามารถไปเก็บไปเอามาบริโภคได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้สร้างความฮักความสามัคคีในท้องถิ่นนะเจ้าซึ่งสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนั้นก็เชิญชวนนะเจ้าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปูนเฮาทุกครัวเรือนนะเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเก่าและครอบครัวเจ้าเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมง่ายๆในบ้านปลูกผักคนละไม้คนละมือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนพื้นที่ว่างหลังบ้านหรือในกระถางน้อยๆเนี่ยให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัยเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดลำปูนสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขปลอดภัยแล้วก็พึ่งพาตัวเก่าได้เนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนกันในช่วงของรายการช่วงนี้ไว้ตัวละกันนะเจ้าการสร้างความมั่นคงทางอาหารลดรายจ่ายในครัวเรือนกับโครงการบ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันสองโครงการนี้จะต่างกันก็คือบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองคือปลูกบ้านไผ่บ้านมันนะจ๊ะแต่ทางนี้มีผลผู้คนรักกันเนี่ยอันนี้เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะจ๊ะกรมสมเด็จพระเทพเนาะตีมุ่งที่จะสร้างรายได้ลดรายจ่ายนะจ๊ะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนก็ขยายผลการปลูกบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเนี่ยขยายไปสู่พื้นที่สาธารณะสองข้างทางในชุมชนในหมู่บ้านปลูกบาม่วงบาแนวเนี่ยนะจ๊ะบานมบานุนเนาะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นที่สามารถเก็บกลิ่นผลมันได้เนี่ยจ๊ะแบ่งปันกันในชุมชนได้เนาะอันนี้ก็เป็นแฮมโครงการหนึ่งที่ประชาสัมพันธ์นะจ๊ะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนนะจ๊ะเนาะตามแนวทางที่ประชาสัมพันธ์ในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อยละกันเจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปแอลงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์กันเนอคุณผู้ฟังเพิ่นจะจัดงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์วันที่1ถึงวันที่2สิงหาคมนี้นะเจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะเจ้าเปิ้นจัดงานลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรระดับพรีเมียมเลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นสินค้า GI นะเจ้าเปิ้นจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจในหลายเรื่องนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลตำบลอุโมงค์บอกวันที่1สิงหาจะมีการซอเล่าขานตำนานลำไยเบี้ยวเขียวนะเจ้ามีการประกวดเนาะคลิปวิดีโอมรดกแผ่นดินอุโมงค์ปฐมบทแห่งลำไยพันธุ์ดีเนี่ยเจ้ามีการประกวดอาหารการทำอาหารมหัศจรรย์ลำไยสู่เมนูคาวหวานสร้างสรรค์มีนิทรรศการแสงแห่งอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากวงอุโมงค์แบรนด์ตวยนะเจ้าวันอาทิตย์ที่2สิงหานะเจ้าก็จะมีการประกวดสุดยอดลำไยตำบลอุโมงค์นี่นะเชิดชูเกษตรกรผู้ปลูกลำไยคุณภาพตามมาตรฐาน GI นะเจ้าสนุกสนานไปกับการแข่งขันมหกรรมคนรักลำไยชิงชัยนักกินนะเจ้ามีกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลอุโมงค์ตอยตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะเจ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อลำไยเปรี้ยวเขียวผลสดที่มีเอกลักษณ์เป็นลำไยที่มีเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีนะเจ้าต้นกล้าพันส่งตรงจากเกษตรกรรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านรสชาติดั้งเดิมจุดเช็คอินภาพถ่ายบรรยากาศสไตล์กรีนซีซั่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามดีนะเชิญชวนนะเจ้าไปร่วมงานกันได้เนาะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในชุมชนตำบลอุโมงค์นะเจ้าวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้เจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังใครที่แบบได้ยินช่วงนี้จะได้ยินบ่อยลำไยเบี้ยวเขียวลำไยเบี้ยวเขียวอยากลองไปจิ้มพอสักกำล้อนี่นะอยากลองไปซื้อกินสักกำล้อไปเลยนะเจ้างานนี้มีแน่นอนลำไยเบี้ยวเขียวผลสดนะเจ้ารังป้นห้องเป็นลำไยที่เป็นผลผลิตเกษตรระดับพรีเมียมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดละปูนเฮาเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีลูกแบบใหญ่ลูกแบบใหญ่ด้วยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ไปลิ้มชิมรสกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับลำไยเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์นะของดีตำบลอุโมงค์เนาะวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์นะเจ้าท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเนี่ยสั่งลำไยนะเจ้าเบี้ยวเขียวละปูนเนี่ยไปเป็นร้อยโลเลยอ่ะแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่หูจักหลายท่านเนี่ยนะเจ้าที่คือได้จิ้มของดีของละปูนเนี่ยเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยสั่งไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบอกเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะเจ้าบอกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไปเจอกันที่งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตที่กรุงเทพท่านผู้ว่าท่านบอกว่าเนี่ยท่านท็อปเนี่ยมันเล่าใหญ่เลยว่าลำไยอร่อยมากบ่เคยกิน

ที่เขาคิดถึงเนี่ยนะจ๊ะส่งไปคือแบบได้แล้วอร่อยมากได้แล้วโอเคเลยได้แล้วอันนี้อันนั้นเองนะจ๊ะท่านบอกเออคนให้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคนได้รับก็รู้สึกดีใจด้วยนะจ๊ะเปิ้นถึงบอกว่าส่งลำไยลำพูนเนี่ยส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนนะจ๊ะซึ่งท่านสามารถที่จะสั่งลำไยลำพูนแล้วก็ส่งตรงไปถึงคนที่ท่านรักได้แล้วทั่วประเทศวันนี้นะจ๊ะสั่งได้จากเกษตรกรโดยตรงเลยนะจ๊ะเนาะประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เวลาของรายการเสี่ยงเห็นแล้วเนาะดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้ากับรายการตังสวทลปูน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดี

มีความสุขเดินทางใกล้ๆขอให้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะเจ้าช่วงนี้ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเนาะก็ฝากท่านด้วยความปรารถนาดีดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีไผ่ที่งดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ก็สู้สู้สู้สู้นะเจ้าเป็นกำลังใจฮือขอฮือตั้งปฏิญาณเนาะฮือสำเร็จแล้วก็ดำเนินการทำฮือได้ตามความตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยละกันนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสในวันนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมยืนยันอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เปิดโครงการไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสระหว่างวันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชแชมพูและครีมนวดผมในราคาพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130รายครอบคลุมกว่า800สาขาทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งยังเป็นการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการฐานรากและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ยืนยันว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ7และไม่มีการปรับเพิ่มเป็นร้อยละ10ตามกระแสข่าวลือในสื่อสังคมออนไลน์ชวิษาปทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับชุดคุ้มครองตำบลและเครือข่ายหมู่บ้านเพื่อดูแลความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฝ่ายปกครองได้ปรับกำลังชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั่วทั้งจังหวัดโดยแต่งตั้งปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดพร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อดูแลความปลอดภัยในตำบลและหมู่บ้านรวมถึงการทำงานด้านกิจการมวลชนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้พร้อมกันนี้ยังได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านโดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าชุดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น7โซนมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดูแลแต่ละโซนและมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านความปลอดภัยการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
8: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยวท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
2: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
1: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

รายการสูงวัยหัวใจเกินร้อยสองมือน้อยๆขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาขอฮื้อสุขสีสุขเกษมเปรมปรีกับรายการดีๆนี้นะเจ้ารายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยโดยชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนดำเนินรายการโดยคณะกรรมการของชมรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นข้าเจ้าธนิกาแซ่เลี่ยวนะเจ้าวันนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าก็หลายสัปดาห์ที่มาได้มาปะกันนะเจ้ากับน้องหน่อยนะเจ้าวันนี้น้องหน่อยก็ขอรายงานตัวกับท่านผู้ฟังนะเจ้าอาจจะมาได้เห็นตัวกันจัดมือนะเจ้าน้องหน่อยเองก็ยังไม่ได้ไปจัดสดที่สถานีเนาะได้กระส่งเทปเสียงนะเจ้าแล้วก็อู้เอ่ยกับท่านผู้ฟังนะเจ้าก็หวังว่าคงจะยังจำกันได้นะเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มที่จัดรายการมานะเจ้าก็แต่ก่อนนะเจ้าท่านผู้ฟังต่างหนองตองเนาะก็เคยโทรมาแหกน้องหน่อยนะเจ้าก็ได้อู้กันส่วนตัวนะเจ้าพอดีน้องหน่อยเองก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปเนาะก็เลยอาจจะติดต่อมาได้นะเจ้าก็ยังคิดเติงหาทุกท่านนะเจ้าก็คิดว่าเดี๋ยวสักวันนะเจ้าน้องหน่อยก็คงจะไปจัดรายการสดที่ทางสถานีเนาะแต่ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่างานหนักพอสมควรนะเจ้าก็เลยบาสะดวกที่จะไปที่สถานีนะเจ้าก็ขออนุญาตที่จะส่งเทพเสียงอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะเจ้าจะสำหรับชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนนะเจ้าจากวันที่27ที่ผ่านมานี้นะเจ้านักกีฬาของต่างชมรมนะเจ้าที่ได้ไปแข่งที่จังหวัดพัทลุงเนาะแล้วก็เอิ้นก็สามารถที่จะคว้าเหรียญเงินนะเจ้ามาได้นะเจ้าจากการวิ่งนะเจ้าจากการวิ่ง5,000 เมตรนะเจ้าของท่านวสันนะเจ้าวสันสัตยรัตน์เนาะก็ปันอยู่อำเภอหลีนะเจ้าก็ได้เหรียญเงินมาเนาะส่วนมินิมาราธอนเนี่ย10กิโลเปิ้นได้อันดับที่4นะเจ้าก็เลยมาได้เหรียญมาเนาะจ้าแต่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะเจ้าอันนี้อายุเปิ้นก็70ปลายเกือบจะ80แล้วนะเจ้าก็ยังต้องบอกว่าแค่เปิ้นแข็งแรงอยู่เลยนะเจ้าเปิ้นก็ไปรับใบประกาศนะเจ้าจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านวสันต์ตุยนะเจ้าสัตยรัตน์เนาะแล้วก็อีก2ท่านนะเจ้าก็คว้าเหรียญทองแดงนะเจ้ามาจากกีฬาลีลาศนะจ๊ะก็มีคุณเกศรปารมีแจ้นะจ๊ะแล้วก็คุณศักชายคนระงับนะเจ้าอันนี้ก็คว้าเหรียญทองแดงนะเจ้าจากกีฬาลีลาศเนาะซึ่งก็มีผู้เข้าประกวดมากมายเนาะแต่เปิ้ลก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองแดงในการที่เป็นตัวแทนของจังหวัดลำปูนไปเข้าร่วมการแข่งขันนะเจ้าก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านตุ๋ยนะจ๊ะที่ได้รับใบประกาศจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเจ้าซึ่งปีหน้านะเจ้าเราก็จะไปแข่งนะจ๊ะจะนักกีฬาเนี่ยก็จะมีไปแข่งขันที่อยุธยานะเจ้าก็คืออยุธยาเกมนะเจ้าก็ตอนนี้ก็คือเริ่มเตรียมตัวกันแล้วนะเจ้าแล้วก็มันดูแลสุขภาพนะเจ้าแล้วก็ฝึกซ้อมเนาะสม่ำเสมอนะเจ้าบอกว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดก็ตามนะเจ้าก็คาดว่าปีนี้คงลดจำนวนนักกีฬานะเจ้าคิดว่าคงจะเท่าเดิมนะจ๊ะเท่าเดิมจะบัดเจ้เท่ากับพัทลุงนะเจ้าเพราะว่าที่พัทลุงเนี่ยแค่50ท่านเท่านั้นนะเจ้าแต่ปกติเฮาไปก็จะประมาณ100กว่าคนเนาะอันนี้ก็คิดว่าโควต้า100กว่าคนคงจะกลับมาเหมือนเดิมนะเจ้าที่พัทลุงที่เปิ้นลดจำนวนก็เพราะว่ามันไกลนะจ๊ะไกลแล้วก็งบประมาณเปิ้นมีมานักนะเจ้าก็เลย
ทำฮือเปิ้นฮือไปแค่50คนต่ออันเอนะเจ้าเนาะปีหน้าที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะเจ้ากะว่าจะคาดว่านะเจ้าจะเป็นเดือนประมาณเมษาปลายเมษาเนาะอาจจะเร็วกว่าที่ผ่านมานะเจ้าพวกกู้เตือนนี่จะเป็นพฤษภาเนาะพฤษปลายพฤษภากลางพฤษภาแต่ปีหน้าเปิ้นบอกจะเร็วขึ้นนะเจ้าก็มารอฟังนะเจ้าว่าเปิ้นจะมีการแข่งขันตั้งอยุธยาเกมเมื่อใดนะเจ้าแต่สำหรับจังหวัดลำปูนเฮาเนาะเฮาก็จะคาดกันเป็นขั้นเป็นตอนนะเจ้าก็จะเริ่มจากคาดตัวในระดับตำบลก่อนนะจากตำบลเนาะตำบลแล้วก็มาระดับอำเภอนะเจ้าจากอำเภอก็ไปเป็นระดับจังหวัดนะเจ้าก็แข่งระดับจังหวัดก็คือ8อำเภอก็เฮาก็เอาอันดับ1นะเจ้าเป็นตัวแทนไปแข่งในระดับประเทศนะเจ้าซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะต้องฝึกซ้อมกันให้ดีเนาะบอกว่าจะเป็นกีฬาคาราโอเกะนะเจ้ากรีฑาเนาะวูดบอลเปตองแบดมินตันแอโรบิกมวยไทยนะเจ้าลีลาดหมากรุกนะเจ้าแล้วก็ตะก้อวงทนนะเจ้ากีฬาเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างจะต้องอาศัยความชำนาญเนาะอาศัยความชำนาญแล้วก็จะต้องเป็นห้องว่าฝึกซ้อมสม่ำเสมอเนาะอย่างกรีธาเนี่ยอยู่ๆจะไปร่นก็บ่ได้นะเจ้าเพราะว่ามันอันตรายเนาะก็ต้องมันเป็นห้องว่าออกกำลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมสม่ำเสมอเพื่อที่ว่าจะได้เกิดความคงที่นะเจ้าของกล้ามเนื้อเนาะเพราะว่าถ้าบักเกยวิ่งเลยแล้วอยู่ๆไปวิ่งเอ็นนะเจ้ามันอันตรายเนาะวิ่งแบบทุกพิธีพ่องอะไรอย่างพ่องเอ็นนะเจ้าเพราะว่าการวิ่งมันใช้พละกำลังค่อนข้างจะหนักนะเจ้าอันนี้ค่อนข้างจะอันตรายนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าคนที่บักเกยล่นเลยแล้วก็ไปล่นเอ็นนะเจ้าอาจจะทำให้อาจจะหายใจบัดตันก้าอย่างก้าหลายๆอย่างเนาะส่วนคาราโอเกะนะเจ้าอันนี้ก็ต้องฝึกซ้อมเช่นเดียวกันเพราะว่าเพลงเนี่ยเหมือนง่ายนะเจ้าเหมือนมันง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะเจ้ามันไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าเวลาที่ไปประกวดเนี่ยนักร้อง 6-70 ท่านเนี่ยนะเจ้าบัดน้อยแหละนะเจ้านักขนาดเลยเนาะดังนั้นคนที่พลาดน้อยที่สุดนะเจ้าก็จะเป็นผู้ชนะเนาะดังนั้นเนี่ยเมื่ เราซ้อมเนี่ยนะเจ้าบุคลิกภาพสำคัญเนื้อเพลงสำคัญทำนองสำคัญตัวรอตัวรอนะเจ้าอันนี้ก็สำคัญนะเจ้าดังนั้นคะแนน100คะแนนเนี่ยเปิ้นจะตัดค่อยๆตัดข้อผิดพลาดของเราออกไปนะเจ้าตัดข้อผิดพลาดแล้วเนี่ยใครพลาดน้อยที่สุดก็คือผู้ชนะนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกีฬาคาราโอเกะเนาะต่อไปเปตองนะเจ้าเปตองก็ต้องอาศัยความชำนาญตัวเนาะมันฝึกซ้อมนะเจ้ามันซ้อมบ่อยๆเนาะวูดบอลก็เช่นเดียวกันนะเจ้าวูดบอลตะก้อนะเจ้าตะก้อวงทนแล้วก็แอโรบิกมวยไทยนะเจ้าแอโรบิกมวยไทยนี่ก็เช่นเดียวกันเนาะจะต้องอาศัยการฝึกซ้อมที่สม่ำเสมอแล้วก็ท่วงท่าที่แข็งแรงนะเจ้าท่วงท่าที่แข็งแรงเนาะก็ต้องซ้อมกันแบบคือเกิดความพร้อมเพรียงกันให้หน้าที่สุดนะเจ้าอันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไว้ตัวนะเจ้าถ้าหากท่านมีผู้สูงอายุที่อยากจะเล่นกีฬาผู้สูงอายุนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้กระจายข่าวตรงนี้เนาะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นข้อมูลให้กับนักกีฬาผู้สูงอายุนะจ๊ะกับผู้สูงอายุที่เป็นอยากจะเล่นกีฬาแล้วก็เข้ามีมาคัดตั๋วร่วมกับต่างชมรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดลำปูนกันเดียวในช่วงที่2เนี่ยเดี๋ยวน้องหน่อยจะมาอู้ถึงรายละเอียดว่าจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างที่ไหนนะเจ้าจากเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกับตามสถานีสักกรรมแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาพบกับน้องหน่อยได้ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยเจ้า

สู่ช่วงที่2ของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยน้องหน่อยคานิกาก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่นะเจ้าตาตะกี้ช่วงแรกเนี่ยน้องหน่อยก็ได้อู้ถึงในเรื่องของการดูแลตัวเองนะจ๊ะดูแลสุขภาพเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไปคัดตั๋วในระดับจังหวัดเพื่อไปแข่งในระดับประเทศนะเจ้าทีนี้เราก็มาดูว่าก่อนที่จะคัดตั๋วในระดับตำบลเนี่ยนะจ๊ะประกอบไปอำเภอเนี่ยเนาะทุกท่านจะต้องผ่านไปตามประธานตำบลของท่านนะเจ้าผ่านมาอย่างเช่นตำบลเมืองง่ายนะเจ้าท่านก็ต้องไปติดต่อกับประธานตำบลเมืองง่ายของท่านนะเจ้าอยู่ตำบลมะเขือแจ้ก็เพื่อไปติดต่อกับประธานตำบลมะเขือแจ้นะเจ้าจะหาประธานผู้สูงอายุได้ที่ไหนไปถามที่เทศบาลได้เลยนะเจ้าตำบลตาซักก็มีประธานผู้สูงอายุนะเจ้าตำบลบ้านกลางเนาะก็มีนะเจ้าก็มีทุกตำบลเลยนะจ๊ะตำบลท่าเชียงทองตำบลหนองน้ำนะจ๊ะตำบลประตูปลาตำบลเวียงยองนะจ๊ะแล้วก็ส่วนอำเภออื่นๆก็เช่นเดียวกันก็คือผ่านมาในระดับตำบลแล้วก็ผ่านไปอำเภอนะจ๊ะเขาก็จะคัดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็คุณสมบัติของผู้สูงอายุนะจ๊ะจะต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดลำปูนตะอั้นนะเจ้าถามว่าที่อย่างเราจะต้องเอาเฉพาะจังหวัดลำปูนเพราะเราต้องการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดลำปูนเฮานะเจ้าเพราะว่าการที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดลำปูนเนี่ยเมื่อทะเบียนบ้านเฮาอยู่ลำปูนเป็นคนลำปูนทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจนะเจ้าเราต้องการที่จะไปแข่งแบบเป็นของว่าเพื่อชนะอย่างเดียวเอี้ยหมาแม่นนะเจ้าเราต้องการให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพนะจ๊ะแล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นอย่างที่แบบดีที่สุดสำหรับสุขภาพนะเจ้าก็ผักกระจายข้าวกันตุยเนาะในช่วงเดือนประมาณธันวามกราช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตำบลกับอำเภอเนี่ยเป็นทำการแข่งขันคัดตั๋วกันนะเจ้าก็ขอให้ทุกท่านไปติดต่อกันเนิ่นๆได้เลยนะเจ้าก็กำเดียวรอตังอำเภอเมืองเปิ้นประชุมแล้วก็คงจะบอกข่าวกันไปเรื่อยๆนะเจ้าก็รอฟังกันเนาะว่าแต่ละอำเภอเนี่ยเปิ้นจะประชุมแล้วก็คัดตั๋วกันเมื่อใดนะเจ้าน้องหน่อยก็จะพยายามที่จะเอาข่าวสารของแต่ละอำเภอเนี่ยมาบอกกันเนาะเพราะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทุกท่านเนี่ยกำลังพักผ่อนเก็บตั๋วเนื่องจากปิกมาจากพัทลุงนะเจ้าก็ยังคงน่าจะอิดกันอยู่เนาะก็คงหายเหนื่อยกันละแต่งานต่างบ้านทองก็นักขนาดเลยนะเจ้างานบุญนักนักนะเจ้าแต่ละงานก็ไปตั้งใดก็คนเฒ่าบอกงานหน้าขนาดเลยนะเจ้าแต่ก็ดีนะเจ้าเพราะว่าเมื่อผู้สูงอายุเนี่ยมีกิจกรรมทำนะเจ้าเปิ้นก็จะบ่ต้องกึดนะบ่ต้องเป็นโรคซึมเศร้านะเจ้าอันนี้ก็เป็นผลดีเนาะการที่มีกิจกรรมยังไปโรงเรียนก็มีไปเทศบาลก็จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุนะเจ้าอันนี้ก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งนะเจ้าที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาพบปะกันในสังคมผู้สูงอายุด้วยกันนะเจ้าก็จะมีความสุขกันเนาะในวัยเดียวกันนะเจ้าก็คือวัยผู้สูงอายุนะเจ้าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปนะเจ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนาะอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นเลยนะเจ้าเราก็เป็นคนลำปูนเต้าแอ้นนะเจ้าก็ฝากทุกท่านกระจายข่าวตรงนี้ต่อยเนาะถ้าหากท่านผู้สูงอายุฟังอยู่นะเจ้าน้องหน่อยเองก็อยากจะให้ผู้สูงอายุนะจ๊ะที่ติดบ้านเนี่ยก็อยากจะให้ออกมาติดสังคมโดยการเล่นกีฬานะจ๊ะโดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วตอนนี้เนี่ยในแต่ละพื้นที่นะจ๊ะก็หันเปิ้นกำลังเต้นหลายแดนกันนะเจ้าในช่วงเย็นเนาะหลายพื้นที่เลยนะเจ้าสารกลางลำปูนก็คนนักขนาดเลยนะเจ้าแล้วก็
ตามอำเภอต่างๆเกาะเช่นเดียวกันนอสุกทุกสถานที่ตอนนี้เป็นเกาะรณรงค์กันนะเจ้าก็มาออกกำลังกายกันนักๆนะเจ้าอายุ60สุขภาพเฮาถ้าเฮาดูแลสุขภาพให้ดีนะเจ้าเฮาก็มีความแข็งแรงได้เพราะว่าตึงวันเนี้ยนะจ๊ะบุคลากรต่างๆอ่ะบางท่านอย่างชมรมกีฬาเองเนี่ยอายุก็นักนะเจ้า70ปลาย80ก็มีนะเจ้าก็ยังทำงานกันได้ดีพอสมควรเลยนะเจ้าก็อยากจะฮื้อออกมาช่วยกันนะจ๊ะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุก็เป็นวัยที่เป็นของว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะเจ้าออกมาทำกิจกรรมกันนักๆเนาะแล้วก็ทุกท่านก็จะได้บ่เป็นภาระของลูกหลานนะเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะหากท่านมีความสุขนะเจ้าแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเนี่ยลูกหลานก็จะเป็นของว่าลูกหลานก็จะรู้สึกมีความสุขไปโดยนะเจ้าก็อันนี้เนี่ยเลยอยากจะเชิญชวนนะเจ้าว่าออกมาเล่นกีฬากันนะเจ้าแล้วก็ออกมาทำกิจกรรมต่างๆนะเจ้าของทางสังคมกาทางชมรมกาทางชมรมผู้สูงอายุมีทุกที่ทุกต่างนะเจ้ามาช่วยกันดูแลสังคมให้น่าอยู่นะเจ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราการค่าตัวตายนะเจ้าสำหรับจังหวัดลำพูนแล้วอ่ะก็ยังนักพอสมควรนะเจ้าซึ่งก็เมื่อกี้วันที่ผ่านมานะเจ้าก็ยังมีอยู่เนาะผู้คอตายเองนะเจ้าก็เฮาบ่อยากจะฮื้อเกิดเหตุการณ์อย่างอี้กับทางครอบครัวของเฮานะเจ้าเฮาจะต้องมาช่วยกันนะจ๊ะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเป็นเครียดนะเจ้าเครียดหาทางออกมาได้นะเจ้าบอกว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นวัยต่างๆเช่นเดียวกันนะเจ้ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งปัญหาสุขภาพเนี่ยสุขภาพบ่ดีก็กลัวเป็นภาระลูกหลานนะเจ้าแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะเจ้าก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเกิดการกึดนักนะเจ้ากึดนักแล้วก็ขอลาโลกนี้ไปนะเจ้าซึ่งเฮาก็บ่อยากจะเห็นภาพแบบอี้นะเจ้าแล้วก็บ่อยากได้ยินข่าวอย่างอี้นะเจ้าดังนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะเจ้าดูแลผู้สูงอายุเนี่ยกันให้ดีเนาะเพราะว่าวัยผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยก็เป็นเหมือนละอ่อนนะเจ้าเป็นเหมือนละอ่อนละอ่อนน้อยก็ว่าได้นะเจ้าคืออยากให้ลูกหลานเอาใจอยากให้ลูกหลานสนใจอย่างนี้นะเจ้าซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยลูกหลานเองนะเจ้าบางครั้งเนี่ยการทำงานก็อิดแล้วในจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแหมนะเจ้าก็จะมีความเหนื่อยนะเจ้าเหนื่อยถ้าจะต้องมาเอาใจเอาอกเอาใจกับผู้สูงอายุแหมเนี่ยนะเจ้าก็จะเกิดการเหนื่อยล้านะเจ้าก็อย่างคราวที่เฮาหันนะเจ้าบางเตื้อก็เกิดการทอดทิ้งผู้สูงอายุพ่องอย่างพ่องเองนะเจ้าดังนั้นผู้สูงอายุทุกท่านนะเจ้าก็จะต้องทำตัวให้เป็นภาระกับลูกกับหลานนะเจ้าอันนี้ก็เป็นท้องว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่เลยที่ต้องทำตัวให้แข็งแรงนะเจ้าแล้วก็มีความสุขเนาะก็อันนี้เราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุเนี่ยเรียกว่ามีกิจกรรมการทำกันตลอดนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นการไปแอลกาอย่างนะเจ้าบางเตื้อไปดูงานอย่างเงี้ยนะเจ้าไปดูงานกาหรือทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็เอามาช่วยกันนะเจ้าทำสังคมผู้สูงอายุเนี่ยของจังหวัดลำพูนเฮาเนี่ยให้เข้มแข็งนะเจ้าแล้วก็คือมีความสุขนะเจ้าแล้วก็สุขใจกับสิ่งต่างๆอย่างบางที่บางต่างเปิ้นก็ตั้งชมรมขึ้นมาชมรมคนรักเพลงอย่างเงี้ยนะจ๊ะชมรมคนรักเพลงเนาะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งตำบลอุโมงค์นะจ๊ะเปิ้นก็มีเนาะผู้สูงอายุก็จะไปร่วมตัวกันร้องเพลงนะจ๊ะเต้นรำกันอย่างเงี้ยนะจ๊ะความสุขกันนะเจ้าอันนี้ก็แนะนำเลยตำบลอื่นจะเอาเป็นตัวอย่างก็ดีนะเจ้าก็
ตั้งกันขึ้นมาเนาะแล้วก็มีการร้องเพลงกันซ้อมเพลงกันอย่างนั้นนะเจ้ามันมีความสุขนะเจ้าคนวัยเดียวกันมาเจอกันเนาะเจ้าเดี๋ยวเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวปิ๊กมาพบกับน้องในในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยแจกเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยเจ้า

กำลังสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสูงวัยใจเกินร้อยความสุขที่จะสร้างให้กับคนสูงวัยน้องหน่อยสานิกาณเต้าก็ยังรับหน้าที่ดำเนินรายการตรงนี้อยู่ณเต้าก็ในช่วงท้ายของรายการนี้น้องหน่อยก็จะอยากจะอู้ถึงในเรื่องของกลรวงของมิจฉาชีพณเต้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้ตัวเฮาขนาดเลยนะเจ้าโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะเจ้าเฮาบ่อยากคือผู้สูงอายุเนี่ยโดนหลอกลวงนะเจ้าแล้วก็โดนมิจฉาชีพเนี่ยหลอกให้โอนเงินนะเจ้านอกจากหลอกให้โอนเงินแล้วเนี่ยก็ยังจะมีหลอกรักอีกก็มีนะเจ้าเพราะว่าบัดเดียวเนี่ยคำว่าผู้สูงอายุเนี่ยอายุ60ปีขึ้นไปนะจ๊ะบางคนก็ยังงามอยู่เลยเนาะดังนั้นก็เมื่อมันเป็นช่องหนทางของมิจฉาชีพเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะเจ้าจะไปฮือมันจะไปฮือพวกมิจฉาชีพมาหลอกได้นะเจ้าบอกว่าจะหลอกฮือกดเงินออกจากบัญชีนะเจ้าบอกว่าจะหลอกในเรื่องอะไรก็ตามนะเจ้าอันนี้คนที่มีเพื่อนห้องว่ามีเงินบำนาญกล้าอย่างกล้าอ่ะก็อาจจะเป็นเป้าหมายได้ง่ายๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลส่วนใหญ่ของหลายๆท่านนะจ๊ะพวกมิจฉาชีพมันโหหมดนะเจ้าก็ต้องระมัดระวังกันตัวเนาะทุกช่องทางนะเจ้าการที่จะโอนเงินการที่จะเนี่ยอย่างถ้าต้องคนบอกหู้จักกาอย่างกล้าอ่ะนะจ๊ะหรือว่าอาจจะถูกครูนะเจ้าถูกเช่นบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพ่องอย่างพ่องลูกหลานไปค้ายากาอย่างกาอ่ะถ้าอยากจะให้หลุดคดีก็ให้โอนซะตังมาอย่างเงี้ยนะเจ้าอันเนี้ยขอบอกเลยนะเจ้าว่ากรณีแบบนี้จะบ่มีตำรวจจะมาโทรไปหาเนี่ยเจ้าจะมาโทรไปหาเขาเนาะจะมาโทรหาเป็นห้องว่าบ่ไปโทรหากับคนอื่นนะเจ้าเพื่อจะต้องให้เจ้าตัวเพื่อนเป็นคนที่ไปหาไปที่โรงพักนะเจ้าดังนั้นการที่จะบอกอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วก็โทรมาเพื่อที่จะให้โอนเงินให้ปิดคดีอย่างเงี้ยอันเนี้ยมิจฉาชีพแน่นอนนะเจ้าผู้สูงอายุเองก็ต้องระมัดระวังไว้เนาะแล้วก็ผู้สูงอายุบางท่านนะเจ้าอยู่ร้านขายของชำกล้าอย่างกายอ่ะหน้าปัจจุบันนี้เนี่ยมักจะมีการเป็นทำตัวเป็นเซลล์ขายครัวแล้วก็ขายถูกเกินเนี่ยนะจ๊ะถูกหลอกให้ลงทุนนะจ๊ะหลอกให้ลงทุนก่อนอย่างเงี้ยนะจ๊ะแล้วก็ซื้อของได้ละอ้างว่าซื้อของได้ถูกแต่สุดท้ายมาของกระบะส่งเงินหื้อไปแล้วเนี่ยนะจ๊ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ผู้สูงอายุเองนะเจ้าเครื่องประดับเอ่ยทองอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้ามันถ้าเราจำเป็นต้องไปไหนมาไหนคนเดียวบ่อยๆก็บ่ควรจะใส่นะเจ้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจย่ำแย่นะเจ้าแล้วก็ขโมยขจรก่อนหน้าตุ๋ยเนาะเพราะถ้าบางคนมิจฉาชีพมันเห็นเป็นผู้สูงอายุกล้าอย่างกล้าเนี่ยมันก็อาจจะทำร้ายหรือทำร้ายถึงชีวิตได้นะจ๊ะก็ฝากทุกท่านนะจ๊ะแล้วก็ฝากลูกหลานดูแลผู้สูงอายุตัวเองนะจ๊ะและสุดท้ายเนี่ยผู้สูงอายุก็ต้องดูแลตัวเองตัวเองนะจ๊ะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันใกล้ตัวเนาะเพราะว่าขนาดเราเตือนกันเขาปัญหาว่าขนาดมีข่าวบ่อยๆออกมาเตือนกันบ่อยๆนะจ๊ะแต่ก็ยังมีคนที่หลงไปเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแถมยังมีแถมนักอยู่เลยนะจ๊ะคือมันบ่หมดนะจ๊ะมันเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย AI เองเนี่ยก็พัฒนาไปเยอะนะจ๊ะก็มันสามารถที่จะเรียนเสียงเฮาได้อย่างได้นะเจ้าก็อันตรายเหมือนกันเนาะแปลงเป็นเสียงของเฮาเนี่ยหรืออาจจะเสียงลูกเฮามาออกขอสตางค์เฮาอย่างเฮาเนี่ยถ้ามันผิดสังเกตก็ต้องแจ้งคนใกล้ตัวนะเ

าะเจ้าในท้ายที่สุดนี่เนาะนี้เนี่ยนะเจ้าน้องนายเองก็ฝากประชาสัมพันธ์นะเจ้าในวันที่29สิงหาคมนะเจ้า2569เนาะจะเป็นวันเสาร์นะเจ้าทางสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำปูนนะเจ้าเพื่อจะแจกทอดผ้าป่าเนาะเพื่อที่จะนำแม่ต้อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เครื่องรถพยาบาลนะเจ้าเพราะว่าใช้งานมาเมินนะเจ้าก็ต้องดูแลรักษาเนาะอันนี้ก็เชิญชวนนะเจ้าไปทอดผ้าป่ากันนะเจ้ากับสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำปูนที่วัดมหาวันนะเจ้าเราจะทอดในช่วงบ่ายเนาะช่วงเช้าก็จะเป็นการแห่ขบวนนะเจ้าก็เกือบรอบเมืองนะเจ้าเกือบรอบเมืองเนาะตอนในช่วงเช้าก็จะเคลื่อนขบวนจากบ้านเอื้ออาทรไปนะเจ้าไปยังวัดมหาวันจากวัดมหาวันเนี่ยเขาก็จะอ้อมไปทางฝั่งถนนเส้นกลางนะเจ้าแล้วก็ไปออกทางหน้าจวนผู้ว่าเนาะแล้วก็กลับเข้าวัดไปทางกาดหนองดอกนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เขาจะเดินขบวนกันนะเจ้าเพื่อนำเงินไปนำเงินทอดผ้าป่าเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมของตังชมรมกู้ภัยร่วมใจไม่ใช่เราชมรมทางสมาคมกู้ภัยร่วมใจลำปูนนะเจ้าก็เชิญเชิญทุกท่านนะเจ้าที่วัดมหาวันเนาะแล้วก็ถ้าอยากทำบุญร่วมกันก็เรียนเชิญได้นะเจ้าติดต่อกันมาได้เลยนะคะเจ้าสำหรับวันนี้น้องหน่อยก็ขออนุญาตที่จะนำรายการสูงไวใจเกินร้อยจากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วปิ๊กมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกยกระดับการบังคับใช้กฎหมายจราจรย้ำหากได้รับใบสั่งจราจรและไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายวงกลมตัวจริงได้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีหรือป้ายวงกลมตัวจริงได้เป็นเวลา30วันทั้งนี้ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรชำระค่าปรับภายในกำหนดและดำเนินการรับป้ายภาษีตัวจริงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่รับป้ายภาษีตัวจริงการนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานลาออกจากราชการมีผลวันนี้ขณะที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงลงมติเอกฉันท์กระทำผิดจริยธรรมกรณีคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ
7: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามอนุญาตให้พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่ลาออกจากราชการเพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัวตามวิชาชีพโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงซึ่งมีพลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีของพลตำรวจโททวีสินเข้าข่ายกระทำผิดจริยธรรมตามผลการพิจารณาของแพทยสภากรณีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ต้องขังในคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจ ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงอย่างเป็นทางการโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เจเลตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงทางวินัยตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,532 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,556 รายซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาทางการ DR คองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดการกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จซึ่งพัฒนาโดยบริษัท HumanLaboratories ที่มีฐานปฏิบัติการในสิงคโปร์ด้านยูกันดาประกาศว่าประเทศเป็นเขตปลอดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างไรก็ตามองค์การอนามัยโลกเตือนว่ายูกันดายังคงเผชิญความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้จาก DR คองโกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0535255666ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่5เจ้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าววันนี้มาป้ากันนะเจ้าก็เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz อยู่กับพี่ไลจุไรรัตน์อาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนห่วมอุจาแล้วก็เป็นคู่เป็นกิมคุณผู้ฟังในวันเสาร์ที่1สิงหาคมวันเสาร์ที่จะก่อเกิดเศรษฐีใหม่ลุ้นกันไปจนถึง4โมงเน้อเนาะจะได้ก็ส่งกำลังใจเฮ้อกับแฟนรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาทุกทิศทุกทางที่กำลังรับชมรับฟังนะเจ้ารับชมบนหน้าปัดมือถือของท่านเนาะที่กำลังไลฟ์สดอยู่เนาะแล้วก็บนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ส่งเสียงเป็นกำลังใจเฮ้อกับทุกกิจกรรมทุกภารกิจที่กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ตัวเองกับรายการอปมช.คุยข่าวที่ได้รับความกรุณาจากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนรวมถึงน้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลอปมช.ของเฮานั่นเองเจ้าอปมช.ย่อมาจากอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนมีทั้งเรื่องราวข่าวสารรวมถึงข่าวรอบบ้านรอบเมืองรอบลำปูนแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่หยิบยกนำมาเล่าข่าวให้คุณฟังได้ฟังกันกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้าวันนี้ก็เช่นเคยเนาะหลายท่านหลายคนเป็นจะได้กันห้องตอนนี้วันเสาร์กันจะนี่ทำภารกิจกันอยู่ที่ไหนตั้งใดเป็นจะได้เล่าสู่กันฟังก็ได้ที่0535255666หรือว่าจะพิมพ์บนหน้า Facebook Live ของพี่ไลก็ได้ทักทายกันเข้ามาได้เน้อเนาะเรามีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันตวยเริ่มแรกเรื่องราวของพยากรณ์อากาศกันก่อนเนาะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะเจ้าตังกรมทรัพย์ธรณีเนาะทรัพยากรธรณีเปิ้นเตือนละปูน3อำเภอตยกันเนอร์เนาะคือเฝ้าระวังในเรื่องราวของน้ำป่าอาจจะไหลหลากขึ้นมาได้เหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้สีมันแห้งมันแล้งแต่ยังบอกเกิดว่า2 3วันก่อนนี่ตกแตะตกว่าตกได้ตกดีตกเลยวันเลยคืนโอ้มันจุ่มเย็นแต่กะแต่ข่าวสารที่เราได้ฟังมาคือน้ำหลากหลายๆพื้นที่เนาะบอกว่าจะเป็นตังแม่ทรายกาตานที่ไหนต่างใดก็ตามแต่ตอนนี้ตังปอพอนะเจ้าโดยกรมทรัพยากรธรณีเปิ้นก่อนเตือนลำปูน3อำเภอตะกันเนอร์นั่นก็คืออำเภอแม่ทาอำเภอลี่อำเภอบันฮงเฮ้อระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มหลังฝนตกหนักและก็จะตกต่อเนื่องนะเจ้าจนถึงวันที่1สิงหาคมวันนี้ก็ยังมีกันอยู่นะจ้าเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีหน้ามันขอเตลกายเนาะไม่ใช่เตลธรรมดาแวะเข้าไปถึงจนในวะน่ะในที่นอนของเฮาก็มีอย่าท่านก็จงระมัดระวังกันตัวกันแล้วกันนะนะเจ้าขอเฮ้อนะเจ้าอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่บอกว่าจะเป็นที่จังหวัดตาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนเชียงรายน่านพะเยาแปรอุตรดิตถ์พิษณุโลกกาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาเฝ้าระวังในเรื่องราวของดินนะเจ้าดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้เน้อเนาะเพราะฉะนั้นนะเจ้าเตรียมกันไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทางกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนก็เฮ้อความเป็นห่วงเป็นใยนะเจ้าในเรื่องนี้แล้วก็ปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันอาจจะหนักขึ้นต่อเนื่องกันโดยนะเจ้าทางนี้ต่างศูนย์ปฏิบัติการเนาะธรณีพิบัติภัยจะติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดบนก็แนะนำมาเบื้องต้นเผื่อว่าจะได้มีประโยชน์ในการใจในกรณีฉุกเฉินที่ท่านจะต้องได้ใจอีนอก็ขอระวังกันตัวเองผมบอกว่า1ต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่อง24ชั่วโมงตกเลยวันเลยคืนเนี่ยนะแล้วก็2พื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมถึงควรจะเก็บข้าวของนะเจ้าสัตว์เลี้ยงสิ่งของต่างๆคนย้ายขึ้นที่สูงกันก่อนกันละกันบดีว่าโอ้น้องหน้ามาเร็วคนกันก็บดีเนี่ยอันนั้นก็บดีได้เก็บสกามเนี่ยเนาะอันเผลอๆแบกตู้เย็นคนเดียวก็ได้อ่ะมันนั่นมันเพราะความกังนะแต่ว่าเฮาเก็บไว้ก่อนหูเขาหูเรารู้ก่อนชนะก่อนแน่นอนนะแล้วก็สังเกตนะเจ้าสิ่งบอกเหตุต่างๆเนาะอันนี้ก็ยังเหมือนประโยชน์สำหรับการที่เราจะสังเกตจากภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณของเฮากันโตยเนอร์นะเจ้าในเรื่องราวของที่จะดูว่า
ถ้าหน้ามันเปลี่ยนสีเป็นสีขุ่นขึ้นเนี่ยเราควรจะเนี่ยจะใดอีนะควรจะเนี่ยเตรียมการจะใดกันพ้องอีเนาะแล้วก็อาจจะมีนะเจ้าเศษซากไหม้ลอยมาตามน้ําใครที่อยู่ใกล้น้ําก็ขอเฮอสังเกตตัวเนอหน้ามันขุ่นผิดปกติเนาะโอ้แล้วกิ่งไม้มันนี่ยังมันไหลลงมาเตื่อๆนะอีนะประมาณนี้แหละรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางนะเจ้าข้ามตังน้ําเดินทางลัดตังน้ําตัวแล้วก็เดินลงหาปลาสัตว์น้ําอื่นๆในน้ําทั่วไปแล้วก็ควรจะจัดเวรยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงที่เปิ้นมีการประกาศระวังนะเจ้ารวมถึงนะเจ้าเตรียมไฟฉายหรืออุปกรณ์ส่องสว่างให้พร้อมตัวกันแล้วกันเด้อตื่นตัวและเตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอคำนวณเลยนะว่าถ้าเกิดมันมาแต่เนี่ยจากระยะบ้านเฮาไปถึงที่จุดปลอดภัยเนี่ยมันจะใช้เวลากี่นาทีเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมกันแล้วกันแล้วก็รวมถึงนะเจ้าเพิ่นบอกว่าถ้าเกิดว่ามีภัยที่ใกล้ตัวเฮามาแล้วบ่ฮู้จะแจ้งที่ไหนตังใดเนาะศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติเนาะกรมทรัพยากรธรณีโทรศัพท์เขียนติดข้างฝาไว้เลยก็ดีเหมือนกันนะ02-621-9701-4อันนี้เขียนติดข้างฝาไว้เลยนะเผื่อว่าเราจะได้ช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีก็จะได้ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะเจ้าผ่านรายการอปมช.คุยข่าวเฮ้อกับทุกท่านทุกคนนะเจ้าว่าปีนี้คงจะบ่มีเนาะบ่มีคือในเรื่องราวของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ให้เกิดการเสียหายซึ่งน้องน้ำจะมาในช่วงของเดือนสิงหานี่แหละมาตรองดูเนาะว่าช่วงเดือนสิงหากลางๆเดือนเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์จะอีกเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าบ้านจองห้องหอหมู่บ้านไหนนะเจ้าผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเคยได้รับผลกระทบนะเจ้าเกี่ยวกับน้องน้ำหรือว่าน้ำท่วมชาพันน้ำป่าไหลหลากกันใจนี่ก็ขอเฮ้อนะเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนแต่ยังละปูนบ้านเฮาเนี่ยถ้าเกิดเป็นท่วมต่างจังใหม่ต่างแม่แจ่มอย่างไม้หน่อเฮายังมีเวลาเตรียมตัวตามสถานการณ์นะแต่ถ้าเกิดหน้ามาต่างสายนั่นแต่ถ้าเกิดว่าหน้ามาจากบนดอยในหมู่บ้านเฮาเนี่ยบางทีแล้วเฮาก็เตรียมการบาตันเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวด้วยความรักความห่วงใยจ่าใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราตี้อยากจะให้ทุกคนนะเจ้าปลอดภัยแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปพักฟังแฮมซักผลงานเพลงช่วงหน้าปิ๊กมากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุไรราเจ้า

เป็นได้กันพ่อเจ้าฝนตกทุกครั้งเขาจะได้ยินเสียงกบเสียงเคียดเสียงอึ่งเสียงจังหี้จักจอนจักอย่างเมลาอะอย่างต่างๆโอ้ยเนาะเมื่อค่ำเมื่อคืนนี่นะยิ่งฝนตกไปปล่อยจิกจิกจิกจิกอีนะเพื่อนบอกว่าฝนไปปล่อยเนาะแต่เพื่อนตกแบบสุดคืนนี่นะปุ๊ดตะอย่างบ้านพี่ไรนี่มันจะใกล้อย่างก็เพื่อนห้องว่าใกล้สวนมะลำใหญ่จักหินแมงจรมันตึงห้องกันอยู่หั่นนะมันตึงท่องเมื่อคืนนี่นะมันได้บรรยากาศไอ้คนที่เพิ่นบอกว่าเมินเมินได้ยินเสียงเหตื้อก็ให้จะม่วนดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเฮานอนฟังเสียงมันตลอดก็ให้จะบอกให้ไหวสะดุ้งตื่นมาเมื่อใดเนาะได้ยินเสียงมันตึงเข้าหูจี้จี้จี้จี้นะนั่งกึดในใจโอ้สู่ขอบรับบนอนก็ว่าใดนอนยังกึดอยู่นะแต่นั่นก็คือเป็นธรรมชาติของเปิ้ลนะเจ้าธรรมชาติทำให้เฮาได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยนะเจ้าความพิษเป็นธรรมชาติกันนั่นเองอันนี้ก็สอนให้เฮาได้ระลึกถึงอยู่เสมอว่าเมื่อเราได้มีชีวิตที่เกิดมาเฮาก็ควรจะทำประโยชน์ให้ได้นักที่สุดโดยเฉพาะบัดทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนนี่เนาะหรือว่าจะได้เนี่ยก็คือว่าคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนนะประมาณนี้แหละนะก็นะเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงของ2-3 วันที่ผ่านมามันก็เฮือเกินเฮาได้สะท้อนถึงหลายสิ่งหลายอย่างกับความพยายามของนะเจ้าบุคคลท่านหนึ่งที่ทําให้เฮาได้ตระหนักถึงในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นไปเฮาอย่างเฮือเกิดแต่ในเมื่อมันเกิดมาแล้วมันอยู่ที่ตัวเฮาว่าเฮาจะทำจิตใจให้เข้มแข็งกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แค่ไหนแล้วก็นำสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะเจ้ามาเป็นบทเรียนในการเพิ่มพลังให้กับตัวเก่านะเจ้าในการสอนตัวเก่าหรือว่าในการที่จะเติมเต็มพลังให้กับคนอื่นกันตัวเพราะว่าความเป็นฮารุนโลโซนั่นนะเจ้าทำให้เฮาได้เห็นข้อคิดอันอย่างน่าฮักขนาดเลยเนาะหน่วยงานต่างๆสื่อต่างๆที่ออกมาเปิ้นก็ได้เอามาเปรียบเทียบแล้วก็ได้เฮาตระหนักถึงความเป็นมาเป็นไปของผู้ชายคนนี้ที่มีความพยายามแล้วก็ตั้งมั่นที่จะกระทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของเปิ้นแล้วเปิ้นก็ทําได้สําเร็จและสิ่งที่ตอยมานั้นนะเจ้ามันก็ทําให้เฮาได้สะท้อนว่าการศึกษานะบางคนว่าเฮียนไปอย่างบล้ำปะเลือจบออกมาก่อนเอี้ยๆนะจริงๆแล้วบ่ใจถ้าเกิดว่าเราเรียนนะเจ้าแล้วก็เรามีเป้าหมายที่แน่วแน่แล้วก็มั่นคงนะเฮาก็จะนำพาชีวิตตัวเฮาแล้วก็บ่งบอกไปถึงครอบครัวของเฮาเฮ้อเป็นไปในความตั้งใจที่เฮาจะกระทำนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าแต่ว่าหมู่เฮายังโชคดีว่าแต่ละครั้งที่เฮาลืมตาแต่ละวันเกิดขึ้นมานั้นเฮาจงยิ้มให้กับตัวเก่าให้กำลังใจตัวเก่าว่าโอ้วันนี้ฉันรอดมาแห่งวันหนึ่งละเฮาต้องตั้งเป้าให้กับตัวเก่าว่าวันนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีกำลังใจให้ตัวเก่านักที่สุดแล้วก็เผื่อแผ่กำลังใจให้กับคนอื่นยิ้มให้กับคนอื่นนะมันก็จะทำให้เฮามีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นถึงแม้ว่าชีวิตมันจะเร่งรีบในการทำมาหากินยังขนาดไหนก็ตามแต่ยังน้อยตื่นขึ้นมาเฮ้กำลังใจตัวเก่ากันก่อนกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็ฝากกันไว้นะเจ้าเผื่อคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังทำการทำงานกันอยู่นั่งแกะบะลำไยไส้บะลำไยกันอยู่ช่วงนี้หน้าลำไยละปูนเฮาเนาะแล้วก็ยังจะมีนะเจ้ากิจกรรมอื่นๆที่จะต้องตอยมาแหมนักแหมลายกันอยู่นะก็ขอร่วมเป็นกำลังใจเฮ้กับแฟนรายการอปมช.คุยข่าวของเฮากันเจ้ามาเข้าข่าวแหมข่าวหนึ่งเนาะตอนนี้จังหวัดละปูนของเฮาได้ยกทัพชุมชนเที่ยวนะเจ้าการท่องเที่ยวสู่เมืองเชียงใหม่ประหองว่าเป็นชุมชนนะเจ้าชุมชนวิถีสัมชุมชนท่องเที่ยววิถีสัมเปิ้นบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยววิถีชุมชนพร้อมยกระดับสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในวันที่31กรกฎาคม2569ตะวานี่เองเวลา6โมงเนาะที่ลานประตูต้าแปอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดละปูนได้มอบหมายให้กับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ราชการจังหวัด
ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำพูนสู่มาตรฐานท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนในงานชุมชนท่องเที่ยววิถีลำพูนหรือว่าจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าลำพูน CBT Upgrade กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569งานจะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มเนาะโดยมีนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นอย่างนักเลยเนาะเตื้อตะวากันนี่เองเจ้าเห็นภาพบรรยากาศแล้วโอ้โหอยากไปแอลคณะเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ว่างกันอยู่สามารถที่จะไปแอลกันได้เพราะว่านะเจ้าตี้ลานประตูต้าแปจังหวัดเชียงใหม่ในการจัดงานครั้งนี้นะเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนสร้างการฮับฮู้และก็ขยายโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นนะเจ้าผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวกาแล้วก็พร้อมที่จะพักดันพัฒนานะเจ้าการท่องเที่ยวจังหวัดให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในงานก็จะมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวจาก8อำเภอของจังหวัดลำพูนการถ่ายทอดอัตลักษณ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า32บูธด้วยกันแต่บรรดาบูธนั้นนะเห็นภาพแล้วโอ้อยากไปซื้ออยากไปแอวอยากไปพออยากไปก้อยนะพันบอกว่ารวมถึงของดีของเด่นแล้วก็อาหารพื้นเมืองหันกับข้าวกับปลาแล้วก็ไปดีขยากินข้าวทันทีประมาณนี้แหละแล้วก็บนบอกว่าคุณภาพจากเครือข่ายนะบนนำมานี่นะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจากเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทั้งจังหวัดลำพูนของเฮาตี้ยกไปในงานครั้งนี้โดยตรงแล้วก็ยังมีกิจกรรมนะเจ้าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาการเดินแบบแฟชั่นโชว์ของดีวิถีลำพูนสวยงามมากๆการแสดงดนตรีการประกวดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายบนบอกว่ามีชั่วโมงหน้าที่ทองแล้วก็กิจกรรมสร้างสีสันตลอดทั้ง3วันเลยน่าสนใจแล้วก็นะเจ้าเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของลำพูนผ่านมิติของวัฒนธรรมอาหารวิถีชีวิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นใครไปงานนี้คุ้มขนาดเลยคุ้มจะได้ท่านจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของคนในลำพูนของเฮาทั้ง8อำเภอยกไปตี้นี่ตี้เดียวแอลกันตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มรับรองว่าตื่นตาตื่นใจของกินก็นักของที่ระลึกก็หลายบรรยากาศก็พร้อมเพรียงพร้อมกันหมดเลยนั่นก็คือมีการแสดงบนเวทีเนาะคงจะบัตต้าตอนยอแหละแต่ว่าคงจะมีมากมายหลากหลายบทบาทเลยเพื่อที่จะได้ฮู้ว่าลำพูนของเฮามีของดีอันอย่างกันพ้องจะได้ก็ขอเชิญชวนแล้วก็แชร์นะเจ้าเข้าไปที่เพจของสวทลำพูนก็ได้เพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็ได้จะได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศตีแต้จริงว่าการเปิดงานตะคืนนี้อลังการกันขนาดไหนและวันนี้นะเจ้าเป็นวันแรกก็จะมี3วันแต่กันคือวันที่31จนถึงวันที่2สิงหาคมพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดด้วยท่านก็ปาครอบครัวนะเจ้าไปแอลไปพอไปกอยกันได้เนอไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนละปูนของเฮากันตวยเนอเจ้า

ก็ต้อนรับหลายท่านหลายคนนะเจ้ามูลคลื่นมาเจอ95เมกะเฮิรตซ์สวทลำพูนของเฮาแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับดีเจทุกช่วงเวลาเลยตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนตีมีทั้งเรื่องราวข่าวสารรอบเมืองรอบบ้านรอบประเทศรอบโลกมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็ข่าวสารที่ท่านได้รับไปนั้นเป็นข่าวจริงแท้แน่นอนรับรองว่าบ่ใช่ข่าวปลอมเนาะเพราะว่าเรานะเจ้าตั้งใจที่จะสื่อสารในเรื่องราวข่าวสารดีๆนะเจ้ากับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนของเฮากันนั่นเองบางทีบางท่านหลายคนอาจจะไปฟังข่าวมาจากมาจะฟังเนี้ยดูอีกเนาะฟังก็ได้จากโซเชียลต่างๆเนี่ยเนาะอันนี้มันมีมากมายหลากหลายประเดี๋ยวนี้นะใครก็เป็นนักข่าวได้หมดเลยขอให้มีมือถือเครื่องเดียวแต่ว่าการที่เราจะแชร์ข่าวหรือว่าจะบอกต่อกันไปเนี่ยเราต้องพอกันก่อนว่าข่าวนั่นเป็นข่าวแต่กอแล้วก็เช็คข่าวจากหลายๆหน่วยงานกันตัวเนอร์เจ้าว่าเห็นมันแชร์มาโอ้เนี่ยอันบอกกองเขาแชร์ออกไปจะได้ตังกี้อันตะอันตะอีนะบางทีแล้วมันก็ทำให้เราเสียหายมากกว่าเงินที่เราจะได้เนาะแล้วก็คนบอกว่าคำว่าเอ๊ะเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะว่ามันเป็นคำที่ป้องกันตัวเก่าจากมิจฉาชีพอย่างต่างๆมาเดี๋ยวนี้นะมันมาทุกรูปแบบมามากมายหลากหลายรูปแบบขนาดเลยที่จะมาจุมาหลอกเอาสตางค์บอกว่าจะเป็นยิ่งใกล้อย่างก็เกษียณนี่เนาะปนที่ปนเกษียณอายุราชการเนี่ยบางทีแล้วปนก็คิดว่ามันคงบ่เป็นอย่างที่เขาโดนหลอกโดนอย่างกาเอียของฮู้ว่าคนที่เกษียณเนี่ยมีสตางค์นักเอียมันก็มีวิธีการมากมายหลากหลายมาจุมาหลอกแต่มันทำได้แบบเนียนขนาดเลยนะไอ้ยิ่งประเดี๋ยวเนี่ยมัน AI มันนักขนาดเลยรูปบางรูปภาพบางภาพเนี่ยมันเหมือนจริงแต่เหมือนขนาดเหมือนชนิดที่ว่าแยกกันมาออกได้ซ้ำไปเนาะเพราะฉะนั้นอีปออีแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่มีสตางค์กันอยู่ก็ขอเฮ้อนะเจ้าเอ๊ะกันไว้ก่อนกันละกันมันจะแต้ข้อหาถ้าเกิดว่าเฮาฮู้เท่าทันมิจฉาชีพเฮาก็จะปลอดภัยวันนั้นพี่ไหลไปอบรมเนาะเข้าอบรมเกี่ยวกับเรื่องราวการประชาสัมพันธ์นี่แหละของสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เปิ้นจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะเปิ้นก็ตำรวจเปิ้นก็นำนะเจ้าเป็นตำรวจไฟเบอร์เนี่ยเปิ้นก็นำเอาเทคนิคกลโกงของมิจฉาชีพเอามาเล่าแล้วก็เอามานำเสนอให้หมู่เฮาได้หันกันว่าถึงแม้ว่าเฮาจะเก่งไอทีกันขนาดไหนมิจฉาชีพมันก็พัฒนาให้เก่งมากกว่าเฮาแล้วก็โดยเฉพาะนะเจ้าคนที่หลงกลไปทำงานต่างประเทศโดยที่บ่ผ่านกรมแรงงานเนี่ยก็จะเจอนะเจ้ากับพวกนี้แหละที่นำพาเขาไปทำงานใกล้ๆตะเข็บแนวตะเข็บชายแดนบ้านเฮานี่แหละเนาะก็บ่ใกล้บ่ไกลและก็ฮื้อเขาทำงานโดยการหลอกลวงคนไทยของเฮานี่แหละแล้วก็ฮู้ก็ว่ามูลค่ามหาศาลนะของแต่ละปีอะที่โดนไปนั่นนะถ้าเกิดว่าเฮาเอ๊ะกันก่อนรู้เท่าทันกันก่อนเนี่ยมันจะแต้ก็หาเพราะอย่างน้อยนะเจ้าเฮาจะต้องมีลูกหลานนะเจ้าตี้มันแต้ก่อยอ่ะก่อของเฮ้อก่อนตี้จะโอนก่อนตี้จะเข้าไปในเปิ้นบอกว่าในแอปอย่างต่างๆที่เขาส่งมาเฮ้อก็ขอเฮ้อโทรไปหาลูกหลานเฮาตี้เฮานะเจ้าคิดว่ามันน่าจะเฮ้อความกระจ่างได้ว่ามันแต้ก่อข่าวตี้ข่าวตี้ข่าวหรือว่าเรื่องที่เขาได้ส่งมาให้เฮาว่าอีป้ออีแม่โดนอย่างอันโดนอย่างอีเนอร์ถ้าบ่โอนเงินมาเฮ้อภายในเวลานั้นเวลานี้แม่จะต้องโดนจะอันจะอีก็ขอให้มันโดนก่อนก็แล้วกันเนาะเพราะว่ามีกระบวนศาลนะเจ้ากระบวนยุติธรรมต่างๆเพื่อนรองรับกันอยู่แล้วถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ความจริงเนี่ยไปดีไปฟังโอนให้เพื่อนก็แล้วกันแล้วก็ขอให้เอ๊ะนะเจ้าเอ๊ะไว้ก่อนมันจะแตกก่อนเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นจริงแต่ก่อนหรือว่าจะไรพ่อตำรวจนะเจ้าบางทีแล้วถึงแม้ว่าพ้นถึงบอกแล้วว่าหาพยายามจะป้องกันกันขนาดไหนเนาะล้มหัวกันยังไงมิจฉาชีพมันก็เก่งกว่าเฮาอยู่ดีเพราะว่ามันอยู่ในที่มืดพอเฮาในที่แจ้ง
เฮาไปค้นในที่แจ้งของมันน่ะแล้วมันอยู่ในที่มืดห่อหาวอ่ะมันหู้หมดเลยแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยบางทีแล้วมันไปเอามาจากไหนล่ะเดี๋ยวนี้ AI มันทำได้เยอะมากนะสามารถที่จะทำเมื่อเฮาเนี่ยเจ้าเห็นว่าโอ้มันแตกกันประเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นจะอั้นจะอี้แตกกันหลานเฮาไปเจอเหตุการณ์จะอั้นจะอี้แตกกันมันโดนขู่จะอั้นจะอี้แตกกันเฮียก็ขอเฮ้เอ๊ะกันไว้ก่อนกันแล้วกันเนอะเนาะบดีไปฟังนะเจ้าฟังบอกว่าโอ้อินดูหลานเฮาเข้าใจเพราะว่าเนาะอีป้ออีแม่เนี่ยฮักหลานเลยลูกกันเนอะถ้าหลานได้เจ็บหน่อยเดียวเนี่ยโอ้ด่าแม่มันเหลื่อมอย่างก่อนเอี้ยนะอันนี้เฮาเข้าใจกะแต่อย่างน้อยนะเจ้าขอเฮ้อป้องกันตัวเก่าไว้ก่อนกันละกันใครที่มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามากะหรือว่ามีเหตุการณ์จะอั้นจะอี้เกิดขึ้นมาก็ขอเฮ้อตั้งสติเนี่ยดีที่สุดเลยบอกว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการห้ามทรายการอันยังต่างๆนานาก็ตามแต่ขอให้มีสติกันไว้ก่อนเนาะเผื่อว่าท่านจะได้บ่หลงกลมิจฉาชีพกันแล้วกันนะอันนี้โดยความรักความห่วงใยจากใจกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลตี้ต้องการให้ทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพของเรากันนั่นเองนะเจ้าเราจะอยู่ยังมีสติไปพร้อมๆกันกันแล้วกันเนาะแต่กี้ได้อุ๊กไอ้ข่าวถึงในเรื่องราวของจังหวัดลำปูนนะเจ้ายกทัพชุมชนท่องเที่ยวสู่เมืองเชียงใหม่เฮือทุกคนได้เห็นยังตื่นตาตื่นใจที่ลานประตูต้าแปรของเฮากันแล้วแล้วก็เห็นประเด็นหนึ่งนะตี้ตามพันนี้จังหวัดนะเจ้าเปิ้นก็มีการลดค่าของชีพไทยช่วยไทยนะเจ้าเพื่อที่จะลดราคาสินค้าผ่านร้านค้านะเจ้าร้านค้าส่งร้านค้าปลีกท้องถิ่นนะตั้งแต่วันที่1จนถึง15สิงหาคมนี่แหละที่ไหนตั้งใดกันพ้องเดี๋ยวเฮามาเล่าข่าวคุณผู้ฟังได้ฟังไปพร้อมๆกันนะเจ้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลนะเจ้าเดี๋ยวสกรรมปิกมากันแล้วกันนะนะเจ้าเพราะข่าวนี้ค่อนข้างจะเยอะจะยาวกันหน่อยแต่ว่าก็โอ้ถึงในเรื่องราวของคำว่าเอ๊ะคือคุณผู้ฟังไปน่าพอสมควรเพราะฉะนั้นไปฟังข่าวกันไปฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวสกรรมปิกมากับข่าวสารที่อยากจะเล่าต่อว่าการที่พาณิชย์จังหวัดของเฮาเนี่ยจะลดค่าของชีพในวันที่1ถึง15สิงหาคมเปิ้นมีแนวทางกันจะใดแล้วก็เป็นจะใดกันเดี๋ยวสกรรมปิกมากับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

ปิ้ลขอ ID Line บัดนี้ฟังส่งคือเปิ้ลกันแล้วกันนะระวังโดนปล้นโดนปล้นเนาะเหมือนเตือนสติอย่างที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ฟังมาเล่าข่าวคุณผู้ฟังฟังต่อนะเจ้าตะกี้ได้เกริ่นก่อนที่เราจะปิดเบรกตะกี้ก็คือพาณิชย์ลดค่าของชีพนะเจ้าไทยช่วยไทย X เป็นการลดราคาสินค้าผ่านร้านค้าปลีกร้านค้าส่งในท้องถิ่นนะเจ้าตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ก็เปิ้นบอกว่าเป็นการจัดมหกรรมนะเจ้าลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของเฮาบอกว่าจะเป็นน้ำมันพืชข้าวสารน้ำปลาซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จอาหารกระป๋องกาแฟแล้วก็สินค้าอุปโภคเก้าหมวดนี่เนาะบอกว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดผมผ้าอนามัย

เจ้า60-40ไปซื้อสินค้าในมหกรรมครั้งนี้ได้ตวยซึ่งแต่ละจังหวัดนะเจ้าวันนี้เพิ่นไปเกิดไปเปิดเป็นทางการนี่เนาะเปิดเป็นทางการตี้จังหวัดอุดรธานีแต่ว่าทุกจังหวัดก็มีการเปิดไปพร้อมๆกันเลยจังหวัดละปูนของเฮาซื้อที่ไหนตั้งใดได้พ้องพี่ไหลเฮ้ยแน่จังหวัดละปูนของเฮาก็ไปตี้เจมฟ้าเซฟมาจังหวัดละปุนของเฮากันนั่นเองนะเจ้าระดมสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายหลากหลายมาลดราคาตั้งนะเจ้าเพิ่นบอกว่าถึง 60% เลยอ้อถ้าเกิดว่าท่านใดนะเจ้าอยากจะไปจับจ่ายสินค้าในตอนนี้ก็ไปกันได้นะเพราะว่านะเจ้าเริ่มกันตั้งแต่วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้แหละที่แจมฟ้าเซฟมาร์ทของเฮากันนะเจ้าเพราะว่าในการที่เฮาจะจัดโครงการเนี่ยไทยช่วยไทย X เนี่ยเพิ่นบอกว่าเป็นการกระตุ้นเพราะว่าเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจนะเจ้าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำคือเอามาจากผู้ผลิตจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงโดยผ่านร้านค้าปลีกร้านค้าส่งในท้องถิ่นท้องที่นี่แหละสามารถที่จะซื้อสินค้าราคาพิเศษแล้วก็จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาพิเศษเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดแน่นอนท่านก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะเจ้าตี้แจมฟ้าเซฟมาร์ทของเฮากันนั่นเองตี้จังหวัดละปูนของเฮากันนะเจ้าและส่งท้ายสุดเลยกับเรื่องราวข่าวสารที่เฮานะเจ้ามาแจ้งข่าวคุณฟังกันก่อนว่าปีนี้โคมแสนดวงของเฮาได้ตระเตรียมกันอย่างอลังการงานสร้างแน่นอนเลยเพราะว่าละปูนของเฮานะเจ้ามีการประชุมกันเมื่อตะวากันนี่เองโดยมีนะเจ้าท่านนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ราชการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดละปูนของเฮาแล้วก็เป็นการจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองละปูนครั้งที่1ทับ2569มีการประชุมกันครั้งที่1แล้วนะเพราะว่างานนี้นะเจ้าเปิ้นก็จะจัดขึ้นอย่างอลังการในช่วงของปลายปีนี้แหละเพราะฉะนั้นในการจัดเตรียมในครั้งนี้นะเจ้าก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมากมายหลากหลายเลยเพราะว่าความอลังการนะเจ้าโคมแสนดวงที่เมืองละปูนเนี่ยมีที่ละปูนที่เดียวที่ทำให้เมืองของเมืองนั้นนี้ไปมีพรั่งพร้อมไปด้วยโคมนะเจ้าเฮาจะว่าแสนดวงที่ยังพี่ไหลว่ามันน่าจะหนักกว่านั่นนะเพราะว่ามันหนักนะคะขนาดเลยอะแล้วก็มีการเตรียมงานกันปีนี้เปิ้นก็จะเตรียมงานกันตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปจะสังเกตนะว่าตอนนี้ทางวัดพระธาตุลิบุญชัยเนาะเปิ้นก็มีการเตรียมสต๊อกเกี่ยวกับโคมไว้นะเจ้าแล้วก็มีพี่น้องเนาะพี่น้องในชุมชนต่างๆเนี่ยที่เปิ้นมาห้าไปทำกันอันนี้ก็เป็นการที่จะกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนของฮาแห่งต่างเนื่องกันเตยเนาะอันนี้ก็นำข่าวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจูเรราเจ้าต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์แล้วก็บนหน้า Facebook Live ของพี่ไลที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้กำลังใจกันและกันวันนี้ดูเวลากันแล้วเวลาของพี่ไลจะเสี่ยงกันแถมแล้วไปวันเสาร์วันนี้จะปิ๊กมาป้ากันในวันเสาร์หน้าอย่างแน่นอนกับเรื่องราวข่าวสารดีๆกับรายการอปมช.คุยข่าวขอบคุณที่อยู่เป็นคู่เป็นกิมกับพี่ไลนะเจ้าขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแล้วก็น้องๆทั้ง2หน่วยงานที่ดูแลอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเจ้าวันนี้พี่ไลคงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพกันเตยเนอร์และก็ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซียผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซีย3-1เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นอีกหนึ่งจังหวัดชายแดนของไทยที่เป็นเขตติดต่อกับเมียนมาลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนเส้นแบ่งเขตแดนหลายพื้นที่ไม่มีความชัดเจนก่อให้เกิดปัญหาการรุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังต่างชาติบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาการค้ายาเสพติดของชนกลุ่มน้อยและการหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประกอบกับราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนส่วนใหญ่เป็นชาวเขามีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลความเจริญซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และได้พระราชทานแนวทางแก้ปัญหาโดยการตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรตามแนวชายแดนและเพื่อประโยชน์ในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี2544ที่บ้านปางคองอำเภอปางมะผ้าซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือและป่าสงวนแห่งชาติแม่ปายฝั่งขวาเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถทำการเกษตรได้มีแหล่งน้ำและมีพื้นที่เพียงพอสำหรับราษฎรซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหูและไทยใหญ่รวม40หลังคาเรือนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรักษาอธิปไตยของชาติโดยจัดฝึกอบรมระบบป้องกันภัยและการรายงานข่าวให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าไปช่วยสนับสนุนอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและปลูกฝังสำนึกความเป็นไทยเมื่อการดำเนินงานได้ผลเป็นที่น่าพอใจจึงขยายการดำเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆอีกหลายแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ราษฎรชาวไทยภูเขาได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมกับคนพื้นราบและมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือทางราชการในการรักษาความมั่นคงของชาติตลอดจนร่วมกันสนองพระราชปณิธานในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนไปชั่วลูกหลานคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดิน
3: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับสตรีไทยและเยาวสตรีไทยดีเด่นเนื่องในวันสตรีไทยประจำปี2569ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าผู้ได้รับรางวัลทุกคนล้วนเป็นสตรีที่มีความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงานสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรวมมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นจนเป็นที่ประจักษ์โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นจำนวน156รายและเยาวสตรีไทยดีเด่นจำนวน15รายจากทั่วประเทศ
4: ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ที่ได้รับรางวัลทุกท่านเป็นเครื่องยืนยันชี้วัดครับว่าสตรีไทยทั้งหลายที่ได้รับรางวัลในวันนี้เนี่ยเป็นสตรีต้นแบบเป็นสตรีที่เป็นแบบอย่างของสังคมและผมเชื่อมั่นเหลือเกินพระราชดำริ4ประการสตรีดีเด่นทุกท่านได้น้อมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเห็นผลแล้วก็เป็นผลงานในการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569การแสดงความสามารถของเยาวสตรีไทยอีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มีการออกแบบและจัดทำขึ้นพิเศษสำหรับงานในปีนี้อาทิผ้าพันคอกระเป๋าสมุดและผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอป4ภาคระดับ 4-5 ดาวจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบในชุมชนและฝีมือของสตรีไทยที่มีการสื่อสารและพัฒนาให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสวยงามและในช่วงเย็นวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นและพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศโดยถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT2 HD ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ฐานิชภาคนาครายงาน
0: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี
5: ้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเมื่อวันที่12สิงหาคม2499จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา70ปีที่สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการแก่สภากาชาดไทยทำให้กิจการของสภากาชาดไทยดำเนินงานเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลได้จนปัจจุบันจึงขอเชิญประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดีบริจาคโลหิตในโครงการรวมใจไทยทั่วล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดเดือนสิงหาคมนี้สำหรับผู้บริจาคโลหิตระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศจะได้รับตราไปรษณียากรที่ระลึกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปี2555เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษานฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทั้งที่สำนักงานขนส่งทางบกและศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศโดยการยื่นอุทธรณ์จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
7: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
6: ทั้งนี้ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคม2569และขยายเวลาตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่20กันยายน2569เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายน2569ชวิสาประทุมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost เริ่มแล้ววันนี้ห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุดร้อยละ60ถึงวันที่15สิงหาคมนายพูนพงษ์ไดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยนำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
8: เราเน้นเรื่องลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาหนึ่งเราก็ไม่ได้ทำยาวมากการลดในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากเนี่ยคงทำนานไม่ได้ก็ทำ15วันก็เป็นช่วงเวลาที่คิดว่าเหมาะสมให้พี่น้องประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่ประหยัดลงนะครับรวมไปถึงโชว์หวยหรือร้านค้าปลีกเล็กๆที่จะมาซื้อของเหล่านี้ไปจำหน่ายต่อก็จะเป็นการลดต้นทุนให้ร้านโชว์หวยเล็ก
0: ๆเรือโดยสารไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทเปิดรับชำระค่าโดยสารด้วยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ครบทั้ง3เส้นทางเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้
3: บริษัทไทยสมายโบ๊ทจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าในแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของภาครัฐพร้อมเปิดให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกนใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยเมื่อผู้โดยสารใช้สิทธิ์จะจ่ายค่าโดยสารเพียงเที่ยวละ12บาทจากปกติ30บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนและช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางพร้อมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำด้วยขนส่งพล ลังงานสะอาดลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นทั้งนี้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสจะสามารถใช้กับบริการเรือไฟฟ้าไทยสมายโบ๊ทครบทั้ง3เส้นทางประกอบด้วยสายสีเขียวเส้นทางสยามเจริญนครพระปิ่นเกล้าสายสีม่วงเส้นทางสาทรพระนั่งเกล้าและสายสีน้ำเงินเส้นทางท่าน้ำนนถึงวัดจันทวาสและหากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนแล้วผู้โดยสารยังสามารถใช้จ่ายด้วยบัตรฮอปการ์ดกับ Daily Mac Fare เดินทางไม่จำกัดตลอดวันเพียง40บาทเท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมจัดงานธงเขียวราคาประหยัดพลัสจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ต่ำกว่า 1,400 ราย
9: นางสาวสิริวรรณคณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดงานจำหน่ายสินค้าปัจจัยการเกษตรภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดทัชที่สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด300ยอดอำเภอ300ยอดระหว่างวันที่8ถึง9สิงหาคมนี้ภายในงานมีการนำปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรมาจำหน่ายในราคาพิเศษทั้งนี้เกษตรกรที่มาซื้อสินค้าภายในงานจะได้รับส่วนลดและคูปองพิเศษได้แก่กรณีที่1เกษตรกรทั่วไปที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทและคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทกรณีที่2เกษตรกรที่มีสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มสีเขียวมีบัตรดินดีใบรับรอง GAP และเป็นสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนรับส่วนลดซื้อปุ๋ยเคมี 1,500 บาทหรือกระสอบละ300บาทคูปองส่วนลดซื้อเคมีเกษตร50บาทและยังมีส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมซื้อปุ๋ยเคมีกระสอบที่6ลดเพิ่มอีก300บาทและคูปองส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ชีวพันธุ์250บาทโดยขอให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบรับรองต่างๆเกี่ยวกับอาชีพเกษตรของตนเองมารับบริการตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,400 คนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสภาประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ตั้งแต่วันนี้ผู้ได้รับใบสั่งจราจรหากไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถรับป้ายภาษีได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกได้เชื่อมโยงข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจรเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่ได้รับใบสั่งจราจรจะต้องชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดหากยังไม่ชำระข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งทางบกและเมื่อถึงกำหนดชำระภาษีรถประจำปีเจ้าของรถจะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวที่ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีรถประจำปีตัวจริงได้เป็นเวลา30วันซึ่งหากพ้นกำหนด30วันแล้วยังไม่ชำระค่าปรับและไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงหากนำรถออกใช้งานอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมาย
7: อย่างกรณีใบสั่งถ้าเราได้รับใบสั่งบุ๊คเขาก็จะมีกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่งว่าจะต้องไปจ่ายภายในกี่วันทีนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ยชื่อมันก็จะไปขึ้นระบบของกรมการขนส่งทางบกพอถึงวันที่เราต้องไปชำระภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ประจำปีเนี่ยแล้วคุณยังไม่จ่ายค่าใบสั่งเราก็จะไม่ได้ป้ายภาษีตัวจริงจะได้แค่ใบแทนไปก่อนซึ่งใบแทนเนี่ยจะเป็นหลักฐานชั่วคราวเพียงแค่30วันเพราะนั้นถ้าเกิดโดนตรวจขึ้นมาก็จะโดนปรับอีก
0: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายขณะนี้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลตาดกลอย2หมู่บ้าน
10: จังหวัดเพชรบูรณ์ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าอย่างใกล้ชิดหลังเกิดน้ำท่วมจากฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลตาดกลอยประสบอุทกภัย80หลังคาเรือนโดยเช้าวันนี้นายสมพงษ์หอมสนิทรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอหล่มเก่าข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาดกลอยจำนวน2หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1จำนวน10หลังคาเรือนและหมู่ที่8จำนวน3หลังคาเรือนโดยระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจสำหรับระดับน้ำแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหหยองตำบลศิลาวัดได้ 4.75 เมตรยัง ่ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.09 เมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.30 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3.70 เมตรส่วนห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอำเภอหล่มเก่าได้แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมบุคลากรเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดตรังพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนกำชับทุกท้องถิ่นเตรียมแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบ
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังให้ความสำคัญกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ทั้งการคาดการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเสริมความเข้มแข็งผนังกั้นน้ำและสำรองน้ำและสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนเพื่อการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพในทุกมิติทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฤดูฝนของจังหวัดตรังและจังหวัดตรังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ซึ่งฝนที่ตกลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีแผนการสูบน้ำระบายช้าลงพื้นที่ลุ่มต่ำหรือลุ่มน้ำต่างๆพร้อมปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเป็นระบบจึงขอเน้นย้ำประชาชนให้มันติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองและปริมาณน้ำฝนรวมถึงเมื่อเกิดสาธารณภัยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรพร้อมลงทุนระบบชลประทานแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับรายได้ของชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและผลักดันให้ผลตอบแทนจากการผลิตข้าวตกถึงมือเกษตรกรอย่างเป็นธรรมลดการสูญเสียรายได้ไปยังพ่อค้าคนกลางและนายทุนพร้อมเดินหน้ามาตรการดูแลด้านการตลาดราคาสินค้าเกษตรและพิจารณาแนวทางลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอย่างต่อเนื่อง
12: ความประสงค์ของท่านประพัฒน์ก็คือต้องการให้รายได้นั้นเนี่ยมันตกอยู่กับพี่น้องให้มากที่สุดไม่ใช่ว่าทำมาแล้วผลผลิตที่ออกมาจากหยาดเหงื่อแล้วก็แรงของชาวนาพี่น้องชาวนาเนี่ยกำไรส่วนใหญ่ไปอยู่ตรงพ่อค้าคนกลางในขณะที่คนผลิตจริงๆเนี่ยมีรายได้ไม่คุ้มค่ากับพลังกับแรงที่ทุกคนทุ่มลงไปอันนี้ถือว่ารัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นที่สุดรัฐบาลต้องการผมย้ำนะครับต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่ตกอยู่กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนะครับทุกคน
0: นอกจากนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนแทนการเยียวยาภายหลังเกิดเหตุพร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดการอนุมัติงบประมาณและโครงการที่จำเป็นรวมทั้งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการวางผังเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่และย้ำว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและร่วมกับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวได้ว่าจากนี้จะลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียเนื่องจากเป็นคดีอุชกันสะเทือนขวัญที่นอกจากจะลงมือก่อเหตุกับชาวต่างชาติยังลงมือกับคนไทยอีก3รายส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศอย่างร้ายแรงซึ่งผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษสถานหนักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อยกระดับศักยภาพคมนาคมภาคอีสานใต้
13: นายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อยกระดับศักยภาพระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนรองรับการเดินทางของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยเดินทางไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและการให้บริการขนส่งสาธารณะรวมทั้งตรวจเยี่ยมพื้นที่ให้บริการประชาชนภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพและบูรณาการโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบรางและระบบทางถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและความปลอดภัยรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานใต้ลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรวมถึงเตรียมรองรับการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมกับภูมิภาคอื่นในอนาคตกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งยกระดับสะพานปลาภูเก็ตสั่งบูรณาการทุกหน่วยงานพัฒนาท่าเทียบเรือประมงสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล
14: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายเร่งยกระดับท่าเทียบเรือประมงให้มีความทันสมัยรองรับการเติบโตของภาคประมงและเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำการบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งกรมประมงกรมเจ้าท่าองค์การสะพานปลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่แก้ไขปัญหาร่องน้ำและเรือที่จอดค้างรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับเรือประมงทูน่าและการขนถ่ายสัตว์น้ำในอนาคตพร้อมกันนี้เตรียมผลักดันองค์การสะพานปลาภูเก็ตสู่การเป็นซีฟู้ดฮับหรือศูนย์กลางอาหารทะเลของภูมิภาคสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคประมงเชื่อมโยงการค้าการแปรรูปและการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับรายได้ของชาวประมงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: กองทัพเรือสรุปผลการพิจารณาโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วยืนยันยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
15: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าขณะนี้กองทัพเรือได้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาตามลำดับชั้นโดยในระหว่างที่กระบวนการยังไม่แล้วเสร็จกองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาหรือรายละเอียดของข้อเสนอแต่ละรายได้แต่หากได้รับการอนุมัติครบถ้วนตามขั้นตอนแล้วกองทัพเรือพร้อมเปิดเผยผลการพิจารณาและชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนสามารถร่วมตรวจสอบและยังคงรักษาความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมยืนยันว่าการพิจารณาข้อเสนอในครั้งนี้ยึดหลักการพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์จากเอกสารคุณสมบัติข้อมูลทางเทคนิคข้อเสนอด้านราคาและรายละเอียดอื่นๆที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายได้ยื่นไว้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอด้านยุทโธปกรณ์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนในประเทศและผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ผู้ยื่นข้อเสนอไว้สามารถดำเนินการได้จริงเกิดผลเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพเรือและประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยศาลออกหมายจับ4ผู้ต้องสงสัยคดีระเบิดหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงและโจมตีจุดตรวจบูเกซามี
16: พันตำรวจเอกอุเทนแก้วจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าคดีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะว่าขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัยแล้วเหตุละ2หมายรวมทั้งสิ้น4หมายหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ดยเฉพาะการตรวจอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุมีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดตราธิวาสขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลการสืบสวนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราธิวาสยังชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวการเชิญตัวตำรวจสถานีตำรวจภูธรระแงะจำนวน4นายว่าเป็นเพียงการเชิญมาพูดคุยและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนเท่านั้นไม่ใช่การควบคุมตัวหรือดำเนินการตามกระบวนการซักถามตามที่มีการเผยแพร่ในข่าวก่อนหน้านี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
18: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
17: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
18: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
17: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
18: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่แคมป์เดวิดซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนของประธานาธิบดีสหรัฐในรัฐแมริแลนด์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ขู่ว่าเขาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งท่ามกลางความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ผิดคำมั่นสัญญากับสหรัฐอยู่บ่อยครั้งในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามของทั้งสองฝ่ายขณะที่หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในสัปดาห์นี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลอิหร่านยอมจำนนในการทำสงครามกับสหรัฐสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนชาวสเปนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตโมร็อกโกในกรุงมาดริดของสเปนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนตะโกนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนอย่างรุนแรงจากการที่ปล่อยให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้ามาในประเทศด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนด้านกระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่ากลุ่มผู้อพยพชาวโมร็อกโกมากกว่า 48,000 คนที่เข้าไปในเมืองเซลตาเดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสำนักข่าว ERT ของทางการกรีซรายงานโดยแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของกรีซหรือ HNMS ที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของกรีซรวมถึงภูมิภาคโบโอเทียและภูมิภาคลาโคเนียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว254คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย HNMS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ามีพื้นที่บางส่วนเผชิญกับลมกระโชกแรงความเร็วลมสูงสุดถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันรัฐบาลกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่ามากกว่า70จุดทั่วประเทศและเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้ถนนหลายสายในประเทศกรีซถูกตัดขาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายโมฮัมเหม็ดเซสดิกไอเมซาอูเดนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแอลจีเรียที่ระบุว่าเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวที่เมืองบูเมเดส ทางตอนเหนือของแอลจีเรียเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก39รายอย่างไรก็ตามนายเมสซาอุเดนเตือนว่าอาจมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลมาจิสเตฟบูนผู้นำแอลจีเรียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-1 เซต 25-21 32-34 25-21 และ 25-19 คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จหลังจบเกมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะได้รับชัยชนะแต่ทีมยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะซึ่งจะต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขในเกมที่2ที่จะพบกับฟิลิปปินส์ต่อไป
20: ผมคิดว่าเกมนี้เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันอีกเยอะอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะนักกีฬาหน้าใหม่ๆนะครับที่ได้รับโอกาสลงไปเล่นยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในวันนี้ซึ่งคงจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขเราคงจะต้องเตรียมตัววางแผนของเราให้ดีเพราะว่าเราแข่งกับฟิลิปปินส์เนี่ยทีมเขาก็ไม่ได้ต่างกว่าอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราต้องโฟกัสแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้มันซัคเซส
19: สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องวัน31การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเบอร์มิงแฮมทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกรองของประเทศอังกฤษเปิดสนามเซนต์แอนดรูต้อนรับการมาเยือนของ FC บาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีกว่าโดนจุดโทษเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา90นาที2ประตูต่อ2ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบอร์ดมัดทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอันโตนิโอซิลวาเซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติโปรตุเกสวัย22ปีจากเบนฟิก้าแล้วเรียบร้อยด้วยราคาค่าตัว21ล้านยูโรบวกโบนัสอีก4ล้าน3แสนยูโรขณะที่อูโก้กิเยเม่ผู้สื่อข่าวจากเลอกิฟหนังสือพิมพ์ชื่อดังของฝรั่งเศสรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนิวคาสเซิลในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไลส์กองกลางทีมชาติบราซิลแล้วที่90ล้านยูโรหรือประมาณ77ล้านปอนด์อาแจกทีมดังจากศึกเอเลเดวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ประกาศคว้าตัวจูเลียนบรันตัวรุกวัย30ปีชาวเยอรมันมาร่วมทีมในฐานะฟรีเอเย่นหลังนักเตะหมดสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทีมดังจากศึกบุนเดสลีกาของเยอรมันงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ระหว่างทีมชาติไทยจะเปิดราชมังคลากีฬาสถานต้อนรับการมาเยือนของมาเลเซียแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมได้แก้ไขข้อผิดพลาดจากเกมแรกและเตรียมความพร้อมทางด้านแท็กติกและสภาพร่างกายอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าไม่มองว่าทีมไทยได้เปรียบจากการมีเวลาพักมากกว่าเพราะมาเลเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นคุณภาพหลายรายและไทยต้องเล่นด้วยความรัดกุมพร้อมเชื่อว่าแรงเชียร์จากแฟนบอลในสนามจะเป็นพลังสำคัญช่วยผลักดันทีมขณะที่คาคณะคำยกกองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทุกคนพร้อมเต็มที่สำหรับเกมแรกในบ้านและตั้งเป้าเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลหลังทีมได้ปรับจูนจากนัดแรกพร้อมเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเพื่อร่วมสร้างบรรยากาศและผลักดันทีมชาติไทยสู่ชัยชนะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026จะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ศึกแบดมินตัน World Tour Super 300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนภัทรกรตุงคาสถานพลิกจากตามหลัง1เกมเอาชนะซี่หยู่โลกับโนรากีฬาไมซาร่าจากมาเลเซีย2-1เกม11 21 22 20และ 24-22ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับซูมิเรนาคาเดะกับบิยูทาคาฮาชิจากญี่ปุ่นด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองแพ้แทนวีชามาจากอินเดีย 1-2 เกมส่วนคู่ผสมรุธนภักดิ์อุบทองกับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตแพ้คู่จากไต้หวัน 1-2 เกมและอีกคู่สุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์พ่ายคู่จากอินโดนีเซีย 1-2 เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก Istaf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุด
2: มีทีมมาทั้งหมด19ประเทศนะครับแล้วก็รวม700กว่าคนนะครับก็ถือเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเกมหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางนะครับของตะกร้อโลกทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกชาติเนี่ยก็อยากที่จะมาทำการแข่งขันแล้วก็มาร่วมกับคิงคัพแล้วก็เวิร์คคัพที่ประเทศไทยนะครับทางทีมงานก็ได้พยายามที่จะจัดการแข่งขันนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเพิ่มแสงสีเสียงนะครับเข้ามาในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
19: สำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก Istaf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยังเปิดเผยถึงกรณีที่ทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศศึกตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในระหว่างการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟจะพิจารณาลงโทษนักกีฬาไทยทั้ง5คนที่ถูกสั่งพักการแข่งขันจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย
2: เขาจะมาจะตัดสินในช่วงนี้ระหว่างที่มีการจัดการแข่งขันคิงคัพนี้เนื่องจากว่าทางกรรมการต่างๆของอิสตาฟก็จะมาที่เมืองไทยอยู่แล้วก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ตัดสินกันในพยายามสรุปให้จบภายในก่อนจบการแข่งขันคิงคัพในครั้งนี้ครับ
19: สนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5หัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบรองชนะเลิศ F1 เทพชายาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกพบกับนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ของไทยซึ่ง F1 ในฐานะมืออาชีพโลกต้องต่อให้คู่แข่ง7แต้มในทุกเฟรมผลปรากฏว่าในเกมนี้นุกสงขลาเป็นฝ่ายออกคิวได้เฉียบคมกว่าเอาชนะไปได้4-1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่ F1 เต็งแชมป์ต้องตกรอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
22: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
24: ์วันนี้เสนอคำว่าตัดหางปล่อยวัดตัดหางปล่อยวัดเป็นสำนวนหมายถึงตัดขาดไม่เกี่ยวข้องไม่เอาเป็นธุระอีกต่อไปสำนวนนี้มีที่มาจากการตัดหางไก่แล้วนำไปปล่อยเพื่อเสดาะเคราะห์หรือแก้เคราะห์ในสมัยโบราณมีหลักฐานในกฎมนเทียนบานว่าเมื่อเกิดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต้องทำพิธีเสดาะเคราะห์โดยเอาไก่ไปปล่อยนอกเมืองในสมัยรัชกาลที่4มีประกาศกล่าวถึงการนำไก่ไปปล่อยที่วัดเพื่อเสดาะเคราะ สันนิษฐานว่าไก่ที่จะนำไปปล่อยที่วัดจะตัดหางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นไก่ที่ปล่อยเพื่อการสะเดาะเคราะห์ด้วย
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10100และทางจดหมาย

0: วน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือเว็บไซต์ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้มีข่าวสำคัญของคนไทยในระดับโลกอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเมื่อมีเด็กไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตหอบกีตาร์คู่ใจขึ้นไปประกวดลวดลายร้องเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้ของวง The Cranberry บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์ซึ่งเป็นรายการเรียลิตี้โชว์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดและมีสาขาแยกออกไปทั่วโลกแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่นี้กลับมีจุดเริ่มต้นที่เกือบจะไม่ได้ไปต่อและเต็มไปด้วยจุดหักมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับรายการนี้ครับท่านผู้ฟังเป็นแนวคิดของไซมอนโคเวลกรรมการฝีปากกล้าซึ่งไอเดียนี้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2000ขณะที่รายการประกวดร้องเพลงอเมริกาไอดอลกำลังโด่งดังในขณะนั้นเริ่มมองเห็นข้อจำกัดของรายการทีวีที่ตีกรอบอยู่แค่การร้องและการเต้นเขาจึงต้องการสร้างเวทีประกวดที่เปิดกว้างอย่างแท้จริงโดยไม่จำกัดอายุและประเภทการแสดงไม่ว่าจะเป็นมายากลตลกเดี่ยวหรือการแสดงของสัตว์เลี้ยงการแข่งขันในแต่ละปีเริ่มต้นด้วยรอบคัดเลือกหลายรอบนะครับซึ่งรอบแรกคือรอบคัดเลือกของโปรดิวเซอร์จัดขึ้นในเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเปิดรับการแสดงทุกรูปแบบและการตัดสินโดยคณะกรรมการอิสระตัดสินว่าใครจะได้เข้าร่วมในรอบคัดเลือกถัดไปที่เรียกว่ารอบคัดเลือกของกรรมการท่านผู้ฟังครับสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้จะถูกกักตัวไว้ด้านนอกเวทีในบริเวณการแสดงหลักนะครับและได้รับหมายเลขที่ระบุเวลาที่จะได้แสดงเมื่อถูกเรียกชื่อจะต้องแสดงต่อหน้าคณะกรรมการซึ่งมีเวลาจำกัดเพียง90วินาทีโดยมีผู้ชมสดอยู่ร่วมชมการแสดงทุกครั้งกรรมการแต่ละคนจะมีปุ่มกดและสามารถใช้ได้ระหว่างการแสดงหากไม่ประทับใจไม่ชอบการแสดงหรือรู้สึกว่าการแสดงนั้นเสียเวลาหากผู้เข้าร่วมการแข่งขันถูกกรรมการทุกคนกดปุ่มหยุดการแสดงของเขาจะจบลงโดยอัตโนมัติครับเมื่อมีการแสดงเสร็จสิ้นลงกรรมการจะให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นจากนั้นแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนผู้เข้ารอบการแข่งขันต้องได้รับคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบการแสดงของตนจึงจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้มิฉะนั้นจะถูกคัดออกในรอบนั้นๆท่านผู้ฟังครับสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัตติการอัมลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกำลังกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกจากการโชว์พลังเสียงอันสุดยอดและเทคนิคการเล่นกีตาร์อันแพรวในรายการอเมริกา Got Talent ซีซั่นที่21ประจำปี2026จนได้รับโฟเยสหรือคะแนนเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการทั้ง4คนให้เข้ารอบต่อไปและรอบการแสดงถัดไปคือรอบทำการแสดงสดหรือไลฟ์โชว์ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคม2026นี้ผู้เข้ารอบ44คนจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะครับเพื่อทำการแสดงสัปดาห์ละ11คนและคัดเลือกผู้ชนะเพียง12คนเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งการแสดงจะออกอากาศทุกคืนวันอังคารและมีการประกาศผลสดในคืนวันพุธทางสถานีโทรทัศน์ NBC โดยรอบรองชนะเลิศจะยังคงเป็นการแสดงสดที่ตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเช่นเดิมโดยผู้เข้ารอบทั้ง12คนจะถูกคัดออก2คนเหลือเพียง10คนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่23กันยายน2026เป็นการแสดงครั้งสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะตัดสินด้วยคะแนนโหวตจากผู้ชมรายการเหมือนเดิมโดยผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายจะถูกคัดออกเหลือเพียง5คนและ3คนตามลำดับจนกระทั่งได้ผู้ชนะเลิศครับสำหรับชาวไทยที่อยากส่งกำลังใจให้น้องเนเน่ด้วยการโหวตคะแนนเสียงนั้นสามารถโหวตได้2ช่องทางครับคือเว็บไซต์ www.nbc.com/agt-vote และทางแอปพลิเคชันชื่ออเมริกา Got Talent on NBC 1คนสามารถโหวตให้ผู้เข้าแข่งขันได้แต่ละคนได้10โหวตผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการเปิดโหวตไลฟ์โชว์ซึ่งจะเริ่มแข่งในเวลา17นาฬิกาในเวลาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งอเมริกาก็อตทาเลนต์เริ่มออกอากาศเวลา20นาฬิกาทางฝั่งตะวันออกนะครับโดยจะปิดโหวตในเวลา7นาฬิกาของฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันหรือตี4ของรัฐแคลิฟอร์เนียก็คือเช้าวันรุ่งขึ้นหลังโชว์จบนั่นเองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องเนเน่ในการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับและขอบ

0: เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปครับจบบทความประจำวันเรื่องการแข่งขันอเมริกันก็อตทาเลนต์เรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
6: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: อุ๊ยคุณพ่อชะลอชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
10: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
9: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
11: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
10: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
11: โอเคครับลูก
12: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อห่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าต่างด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วนสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีติดตามเหตุ2พี่น้องชาวรัสเซียเสียชีวิต
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่บริเวณวิหารเซียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีซึ่งอยู่ใกล้กับจุดที่พบการฝังศพของพี่น้องชาวรัสเซีย2รายที่เสียชีวิตจากคดีฆ่าชิงทรัพย์เพื่อรับฟังรายงานข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองและติดตามความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามกระบวนการยุติธรรมอย่างใกล้ชิดทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงบูรณาการการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมย้ำให้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยรัฐบาลจะติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดณัฐยาโทธการนางสทชลบุรีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตำรวจสภ.แม่สอดจับกลุ่มต่างด้าวสัญชาติเมียนมา33คนลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยหมวดลาดตระเวนเคลื่อนที่เร็วกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยเมียนมาบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตรวจพบบุคคลต้องสงสัยจึงได้แสดงตัวเข้าตรวจสอบพบบุคคลสัญชาติเมียนมาจำนวน33คนเป็นชาย14คนหญิง17คนผู้ติดตามอีก2คนและในบริเวณเดียวกันพบรถยนต์กระบะสีขาวต้องสงสัยพร้อมกระเป๋าสัมภาระอยู่บริเวณด้านหลังกระบะจากการสอบถามไม่มีผู้ใดแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ต้องหาทั้งหมดให้การยอมรับว่าลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพร้อมรถยนต์ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ประสานทำการตรวจยึดรถกระบะคันดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ทางการจีนแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ฟิลิปปินส์ กำหนดเส้นฐานหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการที่ฟิลิปปินส์กำหนดเส้นฐานของหน้าน้ำทางทะเลบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยเหนือดินแดนของจีนและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรวมถึงกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS พร้อมประณามอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้และจีนไม่มีวันยอมรับหลักเกณฑ์นี้อย่างเด็ดขาดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังฟิลิปปินส์ยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการเดินเรือบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรต่อสหประชาชาติหรือ UN อย่างเป็นทางการโดยอ้างว่าการกำหนดเส้นฐานในหน้าน้ำทางทะเลนี้ถือเป็นการเสริมสร้างความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิทางทะเลของฟิลิปปินส์ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สาระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยครับผมต้นอานนท์ นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยตลอด50นาทีนี้มีเพลงเพราะๆนะครับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยหยุดยาวกันมาเต็มที่แล้วนะครับผมแล้วก็ในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันอย่างเต็มที่เตรียมพร้อมที่จะไปสู้งานกันต่อเรียนกันต่อในช่วงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับยังไงก็รายการนี้ขออยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เสิร์ฟเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้สาระที่จะหยิบยกในวันนี้เป็นเรื่องของไฟกันสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเรื่องของไฟนี้ถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำท่วมไฟไหม้ดินถล่มอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆแต่วันนี้จะพูดถึงเรื่องของไฟและกันมีเขาเรียกว่าเป็นทริคหรือว่าข้อปฏิบัติและกันที่อาจจะต้องเรียนรู้ไว้นะครับสำหรับการที่สมมุติพอเกิดเหตุเพลิงไหม้และสำหรับควันอะไรแบบนี้มันจะมีการปฐมพยาบาลหรือว่าจะมีการปฏิบัติตัวยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับต้นอานนท์ณตาสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้มีบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงสาระที่ดีมาฝากกันในยามบ่ายแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของไฟไหม้หรือว่าการรับมือจากเหตุเพลิงไหม้สักนิดนึงนะครับอันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาจากทางของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับเขาพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือผู้ป่วยในการที่สำลักควันจากเหตุไฟไหม้บางทีเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วก็โอ้โหเราไม่รู้หรอกว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ควันเนี่ยมันเยอะมากพอหลายๆคนที่หนีออกมาได้เนี่ยนะครับมีอาการสำลักควันเขาเลยมีวิธีการในการที่สมมติถ้าเราเจอคนที่หนีออกมาแบบนี้เราจะช่วยเหลือในเบื้องต้นเขายังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นถ้ากรณีผู้ที่หนีออกมาเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับให้เราประเมินสถานการณ์ก่อนให้ความช่วยเหลือถ้าผู้ป่วยยังอยู่ในที่ที่มีควันไฟเนี่ยหรือว่าอยู่ในที่ที่มีเขม่าวควันให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูกผู้ป่วยครับหลังจากนั้นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทให้ผู้ป่วยนั่งหลังตรงเพื่อป้องกันการสำลักสารคัดหลั่งครับจากนั้นประเมินอาการผู้ป่วยดูเท่าหูถ้ามันไม่ไหวแล้วแบบนี้โทร1669ก่อนเลยนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ชีพเองก็ต้องประเมินผู้ป่วยตามหลัก ABC ก็คือดูเรื่องของการหายใจภาวะการหายใจและระบบการหมุนเวียนโลหิตครับโดยสามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดูดสารคัดหลั่งออกพ่นยาหรือน้ำเกลือเพื่อให้ความชุ่มชื้นขยายทางเดินหายใจแล้วก็รวมถึงให้ออกซิเจนด้วยนะครับแล้วนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลส่วนถ้ากรณีผู้ป่วยหมดสติครับประเมินดูก่อนให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกมาในที่อากาศถ่ายเทถ้าหมดสติแล้วยังไงโทร1669เลยครับแล้วก็รีบ CPR ทันทีทางนี้ทางนั้นมีข้อพึงระวังมาครับว่าไม่ควรใช้น้ำล้างจมูกผู้ป่วยเพราะแพทย์จะประเมินปริมาณเขม่าวควันที่ร่างกายผู้ป่วยรับเข้าไปได้ยากและอาจวินิจฉัยอาการไม่ทันครับและวิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ความระคายเคืองหรือว่าการผลิตสารคัดหลั่งของร่างกายลดน้อยลงรวมไปถึงไม่ควรให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเย็นครับเพื่อลดความร้อนในร่างกายพร้อมนอกจากจะไม่ช่วยแล้วผู้ป่วยอาจจะยังสำลักน้ำได้ด้วยนะครับนี่คือข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนำมาฝากกันไว้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือรู้ไว้สักนิดนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นกับตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลที่เรารู้จักหรือเหตุการณ์ตรงหน้าที่เราอาจจะไปเจอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยจริงๆไม่อยากให้มีไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเนอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรับมือให้ดีเพื่อเป็นการป้องกันภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเตรียมพร้อมกันให้ดีนะบางทีเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราตกใจจริงๆนะคุณผู้ฟังอย่างตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยตัวผมก็อาจจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเนอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการที่รับมือแล้วก็ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถือว่าเป็นการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องสมมุติพอพูดถึงเรื่องของเหตุเพลิงไหม้หนึ่งเรื่องที่จะมีการควบคู่กันคือเรื่องของการดับเพลิงหรือว่าถังดับเพลิงนะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของถังดับเพลิงเองเนี่ยโอ้โหถ้าลงรายละเอียดลึกๆเนี่ยมันจะมีทั้งถังสีนี้เป็นแบบนั้นถังสีนี้ไว้ดับไฟนี้นู่นนี่นั่นแต่วันนี้จะมาเล่าครับถึงเรื่องของการรักษาถังดับเพลิงหลายคนบอกว่าเนี่ยเห็นไปติดอยู่ตามตึกอาคารบ้านช่องแต่ไม่รู้วิธีการรักษาหรือวิธีการเช็คว่าเอ้ยมันยังใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักนิดหนึ่งครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2นะครับยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องของที่เกริ่นกันไว้เมื่อช่วงที่แล้วเรื่องของถังดับเพลิงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองไปตามสถานที่ต่างๆหรือว่าตามตรอกซอกซอยตามอาคารสำคัญหรือแม้กระทั่งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเราจะเห็นถังดับเพลิงกันอยู่เยอะแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าโหติดไว้นานหรือยังใช้การได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถังดับเพลิงก็มีวิธีการในการรักษานะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสสสแนะนำ4วิธีในการรักษาถังดับเพลิงนะครับอย่างแรกเลยคือมันทำความสะอาดและดูแลถังดับเพลิงโดยจะไม่ให้บวมให้ปุบหรือว่าเกิดสนิมบางทีเราไปเช็คนะคุณผู้ฟังโอ้โหอันนี้คือติดไว้ที่ริมผนังนานมากแล้วพอเจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนโอ้โหน่าจะหลายๆหลัก20ปีเกิดสนิมแล้วแบบนี้ต้องหมั่นตรวจเช็คกันดีๆอย่างที่2คือตรวจสอบหัวฉีดสายฉีดไม่ให้มีรอยรั่วนะครับหรือว่าอุดตันเพราะว่าถ้าสมมุติพอจะใช้การจริงๆแล้วปรากฏว่าเอาหัวอุดตันมีรอยรั่วโอ้โหไม่ทันการแล้วนะครับ3ครับคือตรวจเช็คแรงดันของถังดับเพลิงให้ ขออภัยครับให้เข็มมาตรวัดชี้ที่ช่องสีเขียวแสดงว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับส่วน4ก็คือตรวจเช็คน้ำยาที่อยู่ในถังดับเพลิงโดยพลิกคว่ำถังดับเพลิงบ่อยๆเพื่อให้น้ำยาหรือว่าผงเคมีเนี่ยคงอยู่ในสภาพเดิมไม่แข็งตัวนี่คือ4วิธีการในการรักษาถังดับเพลิงเป็นข้อมูลจากสสส.มาฝากกันบางทีติดตั้งไว้แล้วก็ไม่เคยไปแตะต้องไม่เคยอะไรพอเวลาจะใช้งานจริงๆปรากฏว่าหัวอุดตันสายรั่วใช้งานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าแค่ติดไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบเอาไปเล่นโดยที่ไม่ใช่เวลาในการใช้นะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องหมั่นเช็คให้ดีว่ามันยังคงสามารถใช้การได้ไหมนั่นเองนะครับก็เลยนำมาฝากกันในส่วนข้อมูลดีๆจากตรงนี้จากสสส.ด้วยนะครับหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันต่อกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาดีๆแบบนี้บ่าย 2:10 น.โดยประมาณจนถึงบ่าย3โมง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยวันนี้ต้นอานนท์ณัฐสกุลลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
5: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
6: ไม่เมาไม่พูด
7: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
5: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
7: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
6: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีขอโทษชาวรัสเซียกรณีคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวพร้อมเน้นย้ำจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำอีก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและชาวไทยรวม5รายโดยระบุว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดเหตุลักษณะนี้อีกพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลและตรวจตราพื้นที่โอกาสนี้นายอนุทินได้กล่าวขอโทษนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซียพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกิดจากบุคคลไม่ได้สะท้อนว่าประเทศไทยโดยรวมไม่มีความปลอดภัยส่วนผู้ต้องหาทั้งสองที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมายสำหรับกรณีที่มีกระแสสังคมเรียกร้องให้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับผู้ก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิตแต่การลงโทษขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหากศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตรัฐบาลในฐานะผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงเป็นเยี่ยงอย่างแก่สังคมชวิษาปทุมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำให้โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังพร้อมทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติ พร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนารุมนอุดมพรรายงาน
1: โครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาโดยประตูระบายน้ำแม่สอยตำบลแม่สอยอำเภอจอมทองซึ่งเป็นประตูระบายน้ำตัวสุดท้ายในแม่น้ำปิงเจ้าหน้าที่ได้ยกบานระบายน้ำทั้งหมด4บานเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าก่อนเข้าสู่เขื่อนภูมิพลขณะเดียวกันประตูระบายน้ำดอยน้อยอำเภอดอยหลอดได้ดำเนินการเปิดบานระบายน้ำจำนวน2ช่องบานพร้อมทั้งได้แจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชังและสถานีสูบน้ำบริเวณท้ายน้ำให้รับทราบล่วงหน้าด้านประตูระบายน้ำท่าวังตาลอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเช่นกันทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพิมลการเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: เหตุการณ์ความสงบในตะวันออกกลางและสถานการณ์ชายแดนอาจดูไกลตัวแต่ส่งผลกระทบไกลตัวกว่าที่คิดโดยเฉพาะราคาพลังงานและราคาสินค้าที่ขยับตัวสูงขึ้นตระหนักภัยเข้าใจสถานการณ์รวมสร้างไทยฮือมั่นคงบ่ตระนกเริ่มได้วันนี้ด้วยการปรับตัวสำรวจรายจ่ายวางแผนการเงินให้รอบคอบลดรายจ่ายตีบ่จำเป็นใจพลังงานอย่างรู้ค่าประหยัดไฟปรับการใจรถช่วยลดภาระครอบครัวและประเทศติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลติเชื่อถือได้เพื่อรับมือสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
17: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
16: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
18: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะอีกนะลูก
17: เข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เพื่อความปลอดภัยงั้นเราไปทางอื่นดีกว่าค่ะ
18: โอเคครับลูก
19: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
20: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz นะเจ้าอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าฮับนาตี้ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าFM Stereo Multiplex 95 MHz นะเจ้าคุณผู้ฟังเฮาออกอากาศนะเจ้าในรัศมีระยะ40กิโลเมตรทางอากาศนะเจ้าก็ครอบคลุมพื้นที่8อำเภอของจังหวัดลำปูนอำเภอเมืองอำเภอบ้านที่แม่ทาป่าซางบ้านฮงเวียงหนองล่องแล้วก็บางพื้นที่ของตังลี้ตังต้องหัวจ้างนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังFM 95ได้ชัดเจนนะเจ้าบางส่วนของทางเชียงใหม่เนาะอย่างอำเภอเมืองเชียงใหม่สันป่าตองหางดงแม่วางสารปีนะเจ้าสันกำแพงสันทรายดอยสะเก็ดแม่อ่อนเป็นต้นนะครับสัญญาณ FM 95ได้แน่นอนนะเจ้าติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามรายการจากทางสถานีกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเนาะตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ารับฟังกันกับ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ซึ่งเดี๋ยวนี้นะเจ้านอกจากวิทยุทางคลื่น FM 95โดยตรงแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถฟังวิทยุออนไลน์ได้ตัวนะเจ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า NBT Plus นะไว้ในมือถือของท่านเนาะดาวน์โหลดฟรีนะเจ้าดาวน์โหลดได้ทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะเจ้าโหลดได้ทั้งหมดเลยเนาะก็โหลดแล้วสามารถที่จะเปิดรับฟังสวท.ลำปูนสดๆได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนแล้วก็อยากจะฟังสวท.ลำปูนในช่วงรายการนี้รายการนี้นะเจ้าติดตามดีเจออยอยู่เนี่ยฟังดีเจออยอยู่นะใครฟังดีเจออยออกอากาศรายการนะเจ้าก็สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่น FM 95ได้โดยตรงแล้วก็สามารถที่จะรับฟังผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะเจ้าสามารถที่จะรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลา NBT Plus นะเจ้า NBT Plus ฝากกันไว้ตัวละกันเนาะเจ้าน้อคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้ายังคงย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศโดยรวมนะเจ้าสภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าระยะนี้ยังคงมีความปนห้องมีความชื้นเนาะซึ่งมีโอกาสในการที่จะเกิดฝนตกชุกแล้วก็ฝนฟ้าคะนองได้เกือบทุกวันนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาสัปดาห์นี้วันถึงวันที่5ที่6เนี่ยพยากรณ์อากาศพยังคงคาดหมายลักษณะอากาศว่าจะมีปริมาณฝนตกประมาณร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่นะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องเน้นย้ำพี่น้องประชาชนนะเจ้าติดตามการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะเจ้าท่านผู้ฟังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะเจ้าที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182หรือเว็บไซต์ www.tmd.go.th เนาะหรือตรวจสอบสภาพอากาศทางแอปพลิเคชันนะเจ้าหรือทางวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนเขาก็ได้นะเจ้าดีเจผู้จัดรายการแต่ละท่านก็จะสลับจะเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเพื่อรายงานข้อมูลข่าวสารซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศการคาดหมายลักษณะอากาศก็ย้ำเตือนกันทุกวันอยู่แล้วนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูน FM 95อยู่ด้วยกันกับดีเจออยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังช่วงนี้มีการจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดละปูนครั้งที่18เจ้าตั้งหอการค้าจังหวัดละปูนเปิ้นร่วมกันกับตั้งจังหวัดละปูนแล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนนะเจ้าครั้งที่18ประจำปี2569ร่วมกับงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดละปูนนะเจ้าปีนี้เนี่ยเปิ้นจัดงานภายใต้ทีมที่ชื่อว่า Exotic Longgan เนาะวันที่1ถึง12สิงหาคมเลยนะเจ้าบริเวณลานเอกชนบ้านแม่สารปลาแดดถนนละปูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าก็ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์โปรโมทเรื่องของลำไยนะเจ้ากระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะเจ้าส่งเสริมการระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยในปีนี้นะเจ้าแล้วก็ปีนี้พิเศษเพราะว่าเปิ้นจัดงานครบรอบ40ปีแห่งการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดละปูนตัวนะเจ้าเปิ้นก็จะมีการจัดงานที่เป็นไฮไลท์สำคัญในหลายส่วนเลยกันนะเจ้าจัดพื้นที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยการจัดการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะสุดยอดลำไยคุณภาพสายพันธุ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ของละปูนนะเจ้ายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่ระดับสากลแล้วก็มีกิจกรรมการจับคู่เจรจาทางธุรกิจตุ๋ยมี business matching คือกับเกษตรกรตุ๋ยนะเจ้ามีกิจกรรมความบันเทิงและก็มหกรรมสายกินการแข่งขันสุดยอดนักกินลำไยแห่งปีประลองความเร็วในการกินลำไยสดนะเจ้าชิงเงินรางวัลพิเศษการประกวดธิดาลำไยลำพูนการประกวดหนูน้อยลำไยลำพูนเพื่อค้นหาทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนนะเจ้ามีโซนเอ็กโซติกอาร์คนะเจ้าเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยการจัดแสดงสัตว์แปลกและก็สัตว์เศรษฐกิจท้องถิ่นที่หาชมได้ยากเหมาะกับกลุ่มครอบครัวกลุ่มเยาวชนเนาะแต่ยังดีเจออยนี่ไก่โซนนี้ถ้าจะมาได้นะเจ้าหันงูมาได้ใจบดีแต่บางคนได้ชอบนะเจ้าก็เชิญชวนได้เนาะมหกรรมสินค้าและคาราวานความสนุกนะเจ้าการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากกระทรวงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์โอท็อประดับ5ดาวร้านค้าดาวดังยอดนิยมจากแอปพลิเคชัน TikTok นะเจ้าเครื่องเล่นสวนสนุกชุดใหญ่แล้วก็ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับประเทศทุกค่ำคืนนะเจ้าอาทิปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ลาบานูนซิลิฟูมินตราอินทิราอีมังกอขวัญใจจ๊ะอาสยามเองมันก็จะเป็นต้นเนาะอาจจะกล่าวถึงไม่หมดนะหอการค้าจังหวัดละปูนนะเจ้าแล้วก็จังหวัดละปูนเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดละปูนนักท่องเที่ยวนะเจ้าไปร่วมงานกันได้ไปอุดหนุนผลผลิตลำไยสดผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็สินค้าชุมชนนะเจ้าเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดละปูนระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้บริเวณลานเอกชนบ้านแม่สันปลาแดดถนนละปูนดอยตินะเจ้าชมฟรีตลอดงานเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าไปแอลกันได้เนอะ1ถึง12สิงหาคมนี้เจ้า

เจ้าคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเนาะกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปแอลงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์กันเนอคุณผู้ฟังเปิ้นจะจัดงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์วันที่1ถึงวันที่2สิงหาคมนี้นะเจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะเจ้าเปิ้นจัดงานลำไยเบี้ยวเขียวลำพูนนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรระดับพรีเมียมเลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าเป็นสินค้า GI นะเจ้าเปิ้นจัดโครงการกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีความน่าสนใจในหลายเรื่องนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลตำบลอุโมงค์บอกวันที่1สิงหาจะมีการซอเล่าขานตำนานลำไยเบี้ยวเขียวนะเจ้ามีการประกวดเนาะคลิปวิดีโอมรดกแผ่นดินอุโมงค์ปฐมบทแห่งลำไยพันดีเนี่ยนะเจ้ามีการประกวดอาหารการทำอาหารมหัศจรรย์ลำไยสู่เมนูคาวหวานสร้างสรรค์มีนิทรรศการแสงแห่งอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้าแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากวงอุโมงค์แบรนด์ตวยนะเจ้าวันอาทิตย์ที่2สิงหานะเจ้าก็จะมีการประกวดสุดยอดลำไยตำบลอุโมงค์นี่นะเชิดชูเกษตรกรผู้ปลูกลำไยคุณภาพตามมาตรฐาน GI นะเจ้าสนุกสนานไปกับการแข่งขันมหกรรมคนรักลำไยชิงชัยนักกินนะเจ้ามีกิจกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลอุโมงค์ตวยตลอดการจัดงานทั้ง2วันนะเจ้าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไปร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อลำไยเปรี้ยวเขียวผลสดที่มีเอกลักษณ์เป็นลำไยที่มีเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีนะเจ้าต้นกล้าพันส่งตรงจากเกษตรกรรวมไปถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านรสชาติดั้งเดิมจุดเช็คอินภาพถ่ายบรรยากาศสไตล์กรีนซีซั่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามดีนะเชิญชวนนะเจ้าไปร่วมงานกันได้เนาะอุดหนุนผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรในชุมชนตำบลอุโมงค์นะเจ้าวันที่1ถึง2สิงหาคมนี้เจ้าที่สนามกีฬาบ้านป่าเซาตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนนะเจ้าคุณผู้ฟังใครที่แบบได้ยินช่วงนี้จะได้ยินบ่อยลำไยเบี้ยวเขียวลำไยเบี้ยวเขียวอยากลองไปจิ้มพอสักกำล้อนี่นะอยากลองไปซื้อกินสักกำล้อไปเลยนะเจ้างานนี้มีแน่นอนลำไยเบี้ยวเขียวผลสดนะเจ้ารังปนของเป็นลำไยที่เป็นผลผลิตเกษตรระดับพรีเมียมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดละปูนเฮาเนื้อแน่นแห้งกรอบหวานพอดีลูกแบบใหญ่ลูกแบบใหญ่ด้วยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ไปลิ้มชิมรสกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังกับลำไยเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์นะของดีตำบลอุโมงค์เนาะวันก่อนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูพงษ์นะเจ้าท่านก็มาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าเนี่ยสั่งลำไยนะเจ้าเบี้ยวเขียวละปูนเนี่ยไปเป็นร้อยโลเลยอ่ะแล้วก็ส่งไปให้กับคนที่หูจักหลายท่านเนี่ยนะเจ้าที่คือได้จิ้มของดีของละปูนเนาะหนึ่งในนั้นเนี่ยสั่งไปให้เพื่อนบ้านเพื่อนบอกเพื่อนอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยนะเจ้าบอกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไปเจอกันที่งานเลี้ยงสโมสรสันนิบาตที่กรุงเทพท่านผู้ว่าท่านบอกว่าเนี่ยท่านท็อปเนี่ยมันเล่าใหญ่เลยว่าลำไยอร่อยมากไม่เคยกินลำไยที่ไหนลำขนาดนี้มาก่อนมันคือลำไยเปรี้ยวเขียวละปูนเนี่ยเจ้าท่านบอกว่าถึงขั้นไปเขียนชื่อติดกล่องเลยว่าอันนี้เป็นผลไม้ของแดดดีนะเจ้าเพื่อเบอร์เฮ่อไข่มา
มากินของเปิ้ลอย่างเงี้ยนะคือเปิ้ลบอกมันอร่อยมากแล้วก็ทราบจากท่านผู้ว่าว่ามีการสั่งตรงมาที่เกษตรกรเจ้าสวนละปูนเพื่อนำไปกินตวยแล้วก็นำไปมอบเพื่อกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพตวยเองนะเจ้าเปิ้ลถึงบอกว่าส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนส่งไปให้คนที่ท่านรักท่านปรารถนาดีได้แล้วนะเจ้าท่านผู้ว่าบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยพอส่งไปถึงแล้วได้ข้อความเมสเซจจากคนที่รู้จักเนี่ยที่เฮาคิดถึงเนี่ยนะเจ้าส่งไปคือแบบได้แล้วอร่อยมากได้แล้วโอเคเลยได้แล้วอันนี้อันนั้นเองนะเจ้าท่านบอกคนให้เนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคนได้รับก็รู้สึกดีใจด้วยนะเจ้าเปิ้นถึงบอกว่าส่งลำไยลำพูนเนี่ยส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนนะเจ้าซึ่งท่านสามารถที่จะสั่งลำไยลำพูนแล้วก็ส่งตรงไปถึงคนที่ท่านรักได้แล้วทั่วประเทศวันนี้นะเจ้าสั่งได้จากเกษตรกรโดยตรงเลยเนาะเจ้าเนาะอ้าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็เวลาของรายการเสียงเห็นแล้วเนาะดีเจอ้อยถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะเจ้ากับรายการตังสวทลปูน FM 95วิทยุประเทศไทยจังหวัดลปูนให้ความรู้คู่ความสุขนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขเดินทางใกล้ๆขอให้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะเจ้าช่วงนี้ปริมาณฝนตกชุกหนาแน่นยิ่งขึ้นเนาะก็ฝากท่านด้วยความปรารถนาดีดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายตามสมควรนะเจ้าดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีภายที่งดเหล้าเข้าพรรษาอยู่ก็สู้ๆ สู้ๆนะเจ้าเป็นกำลังใจตั้งปฏิญาณเนาะสำเร็จแล้วก็ดำเนินการทำให้ได้ตามความตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยละกันนะเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงานมา

0: าฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุชชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ทธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูพรมตรวจตลาดสำเพ็งยึดของเล่นสกุตชี่ไร้มอกเกือบ 20,000 ชิ้นพร้อมเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังสารก่อมะเร็งและโลหะหนักนายเอกนิษฐ์รมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เปิดเผยว่าได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบร้านจำหน่ายและศูนย์กระจายสินค้ารายใหญ่ย่านตลาดสำเพ็งจำนวน6แห่งหลังสืบทราบข้อมูลจากการเฝ้าระวังบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการลักลอบจำหน่ายของเล่นประเภทสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยผลการตรวจสอบได้ทำการตรวจยึดสกุตชี่ที่ไม่มีเครื่องหมายมอกรวมทั้งสิ้น 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ประกอบการทั้ง6รายซึ่งมีทั้งความผิดฐานผู้นำเข้าและจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้สมอ.แจ้งเตือนประชาชนและผู้ปกครองให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อของเล่นดังกล่าวเนื่องจากสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานมักผลิตจากโฟมเกรดต่ำที่เสี่ยงปนเปื้อนสารก่อมะเร็งสารรบกวนระบบต่อมไร้ท่อโลหะหนักและอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเสี่ยงต่อภาวะทางเดินหายใจอุดตันหากเด็กนำเข้าปากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพังงาติดตามการดำเนินงานและผลสำเร็จด้านการเกษตรเน้นยกระดับสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดและรับชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่เช่นผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่ดอกข่าทั้งในรูปแบบอาหารและสินค้าแปรรูปเช่นขนมพื้นบ้านข้าวบรรจุถุงสุญญากาศและผลิตภัณฑ์สครับจากข้าวสะท้อนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในระดับชุมชนการผลักดันสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงเช่นกุ้งกุลาดำปลิงทะเลสินค้า GI ที่มีราคาสูงและม้าน้ำ3จุดการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดพังงาให้ก้าวสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืนกรมทางหลวงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคู่รีไซเคิลวัสดุทำถนนร้อยละ60มุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
5: นายปิยะพงษ์จิตวัฒนกุลพงศารอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงมีเป้าหมายในการลดคาร์บอนฟุตปรินท์โดยตั้งเป้าติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปบริเวณอาคารสำนักงานและจุดพักรถรวม6,000 กิโลวัตต์ แบ่งเป็น 2,500 กิโลวัตต์ภายในปี 2569 และเพิ่มอีก 3,500 กิโลวัตต์ภายในปี 2570 เพื่อเปลี่ยนโคมไฟส่องสว่างจาก High Pressure เป็นหลอด LED ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง 50-60% เพิ่มการนำวัสดุงานทางและกากยางกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่จากเดิม10-20%ให้ได้ไม่น้อยกว่า50-60%ภายใน15 ปีพร้อมจัดทำแพลตฟอร์มตรวจวัดสำหรับคำนวณและติดตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนจาก3 แหล่งหลักคืองานก่อสร้างซ่อมแซมถนนปัญหาจราจรติดขัดและงานบริหารจัดการในสำนักงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างแม่นยำในอนาคตนพศรแก้วสำรายงาน
4: ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก932479รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก69รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก154และ039รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก413และ672น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำค่ะต้อนรับเข้าสู่วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะคะเริ่มวันใหม่เดือนใหม่แล้วนะคะเข้าสู่เดือนสิงหาคมก็เช่นเคยนะคะมาพบกันช่วงเย็นๆแบบนี้ใครมีปัญหาต้องการจะปรึกษาในเรื่องราวของกฎหมายนะคะเราจะมีทนายอาสาและก็ทนายการคุ้มครองสิทธิ์มาพูดคุยกันเป็นประจำทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะ FM 92.5 MHzหรือว่าในระบบ AM 891 kHz นะคะรวมถึงทางเพจ Facebook ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะคะสามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากข้อความฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาพร้อมกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีระสันนะคะสักครู่หนึ่งก็จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันโอ้วันนี้มีประเด็นที่จะพูดกันเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเรื่องที่เรายังติดตามกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยแล้วก็เป็นข่าวที่ทำให้เราคนไทยทั้งประเทศหดหู่ใจกับเรื่องนี้แล้วก็มีความรู้สึกโกรธแค้นสำหรับผู้ที่ก่อเหตุผู้ที่ลงมือทำนั่นก็คือกรณีของการฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็พ่อแม่ลูกชาวไทยนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผู้ว่าชลบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีฆาตกรรมทั้ง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะทางนายกก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่สนับสนุนการลดโทษแก่ผู้กระทำผิดในคดีอุกอาจที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ตรวจตราพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกนะคะแล้วท่านก็ยังแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังขอโทษนักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนชาวรัสเซียแล้วก็ย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของผู้ก่ออาชญากรรมเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมกับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุและดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนกรณีของผู้ต้องหาที่เคยมีประวัติถูกจำคุกมาแล้วแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าก็จำเป็นต้องทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็กำชับให้พนักงานสอบสวนจัดทำสำนวนคดีอย่างรัดกุมเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาลงโทษได้อย่างครบถ้วนนะคะเพราะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นนะคะที่กระแสสังคมเนี่ยเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำความผิดซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าประเทศไทยก็ยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายแต่ว่าการลงโทษเป็นอำนาจการพิจารณาของศาลรัฐบาลก็มีหน้าที่ดำเนินคดีผ่านกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษตามกฎหมายแล้วก็ไม่เป็นยิ่งอย่างแก่สังคมนะคะกรณีนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนั้นก็ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งติดคุกมาแล้วหลายรอบแล้วก็เพิ่งพ้นโทษมาได้แค่2เดือนเท่านั้นเองก็มาก่อเหตุฆ่า5ศพนะคะก็คงจะต้องติดตามนะเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่วันนี้เราจะคุยประเด็นเรื่องของกฎหมายนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีความสูญเสียนะคะของนักทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะคะฮลุนโซโล่นะคะที่ก็ยังเป็นเด็กหนุ่มนะคะแล้วก็ตามล่าฝันของตัวเองนะคะจากเด็กที่มีความยากจนฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือสอบได้ที่1แล้วก็ได้ทุนของจุฬานะคะจนกระทั่ง ก็สามารถที่จะทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วก็สร้างรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์นี่แหละนะคะท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเปิดหูเปิดตานะเราที่ได้รับชมได้ดูด้วยก็มีคำถามตามมานะว่าแล้วสิ่งที่เป็นผลงานของน้องเขาล่ะนะคะจะตกแก่ใครอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะตอนนี้ท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับสว
1: ั
2: สดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็มีหลายเหตุการณ์นะคะก
2: ็
1: เพิ่งพูดถึงกรณีที่ท่านนายกลงไปพื้นที่ในเหต
2: ุ
1: ฆาตกรรม5ศพนะเห็นท่านก็บอกว่าจะต้องขอให้ทางอัยการเนี่ยได้เร่งรัดในการทำคดีนี้ด้วยเพราะว่าเป็นอยู่ในความสนใจของประชาชนด้วยนะคะ
2: ครับก็ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยผมว่าพยานหลักฐานน่าจะง่ายขึ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าจับได้คาหนังคาเขาแล้วล่ะแล้วก
1: ็
2: มีพยานหลักฐานรวมทั้งคำรับสารภาพแล้วก็ยังอาจจะพาไปหาศพได้ด้วยอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็น่าจะยากนะครับในการที่จะดิ้นรนนะครับที่จะหลุดพ้นคดีประการต่อมาก็คือเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนไหมนะครับซึ่งอาจทำให้ต้องรับโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตหรือเป็นการฆ่าโดยการทารุณโหดร้ายหรือเปล่าก็ต้องดูจากการชันสูตรพลิกศพว่าบาดแผลที่ได้รับก่อนตายนั้นทรมานไหมหรือฟังจากคำให้การประกอบคำรับสารภาพว่าเขาทำอย่างไรกับคนตายบ้างอย่างนี้ครับทำให้โทษมันอัดจำรับโทษสูงขึ้นได
1: ้คร
2: ับผม
1: โทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยค่ะก็อยากจะถามความรู้ทางนิติการและความเห็นด้วยนะคะว่ากระแสสังคมก็พูดกันมากเลยว่าประหารชีวิตก็จริงแต่ว่าไม่มีการลงโทษประหารชีวิตเพราะสุดท้ายก็ลดโทษอะไรต่างแล้วก็ได้การปล่อยตัวออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำตรงนี้ท่านมองยังไงคะ
2: ครับก็การลงโทษก็เหมือนที่บอกครับตำรวจอัยการเองก็มีหน้าที่ในการสืบสวนอัยการก็มีหน้าที่ในการฟ้องแล้วก็ขอให้ศาลลงโทษสถานหนักอยู่แล้วเวลาเราลงโทษเราก็ขอมาตรา288 289ก็คือขอให้ศาลลงโทษสถานหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ประการต่อมาก็คือเมื่อจำเลยรับสารภาพคราวนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของการสืบพยานแหละครับว่าการที่จำเลยรับสารภาพในคดีนั้นเนี่ยเขารับเพราะเขาสำนึกผิดหรือเปล่
1: า
2: เขาอยากให้ประโยชน์กับศาลจริงไหม
1: ค่ะ
2: หรือรับยังไงก็คือรับดีกว่าเพราะจำนวนต่อหลักฐาน
1: หรือว่าจำนวนต่อหลักฐานมันมีผลในการพิจารณาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะการรับสารภาพแบบนี้ครับมีเป็นผลให้ศาลนั้นมีอำนาจใช้ดุลพินิจนะครับลดครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าเป็นการจำนวนต่อหลักฐานนะครับศาลอาจจะไม่ลดเลยก็ได้ซึ่งต้องอยู่ที่องค์คณะผู้พิพากษาโดยแท้จริงๆตรงนี้นะครับแล้วเราก็ไปกำหนดแทนท่านไม่ได้เพราะว่าศาลนั้นมีอิสระในการกำหนดโทษของท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ที่สังคมเคยมีคดีสมคิดหรือเปล่าครับตอนนั้นที่โยนกระดำทำเราที่ปรังแล้วก็ไปโยนเด็กบนรถไฟทีน
1: ึงใช่ใช่นั่นก็
2: นี่ก็ประหารนะครับเพราะว่าท่านก็มองว่าทำผิดซ้ำๆจนยากที่จะแก้ไขนะครับ
1: แล้วจริงก็อยู่ที่ดุลพินิจเหมือนกันนะ
2: บุญเพ็งหยิบศพผมไม่แน่ใจว่าประหารหรือเปล่าเนาะนะครับท่านจำได้ไหมที่แถวกรุงเทพแถวทนแถวไหนตอนนั้นที่ค่าฝังอีกศพไปเนา
1: ะ
2: นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าโทษถึงประหารหรือเปล่าแต่ถามว่าโทษประหารมีไหมยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับแล้วก็ดุลพินิจของผู้พิพากษาโดยแท้จริงๆเราก็ต้องดูกันว่าศาลบางครั้งท่านก็กำหนดทิศทางของสังคมได
1: ้ค่ะ
2: นะครับถ้าท่านทำแบบนี้นะครับ
1: อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะเสนอให้พิจารณาลดโทษอันนี้ก็อาจจะต้องไปดูใช่ไหมครับว่าหลักเกณฑ์อย่างใดรัดกุมหรือไม่หรือต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่า
2: ครับอันนั้นอยู่อันนั้นใช่ที่ท่านนายกพูดได้จะเป็นหลังบังคับโทษหรือเปล่าครับเอาสมมติว่าศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตนะครับแต่พอดีนะครับไปขออภัยโทษได้ตัวนี้เป็นพระราชกรุณาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้เหมือนกันอันนั้นท่านก็เป็นอำนาจพระชำนาญท่านเลยว่ามีคนถูกประหารชีวิตและปรากฏว่าทูลเกล้าถวายฎีกาก็ห้ามประหารก่อนนะให้ก็มีสิทธิ์ทูลเกล้าถวายฎีกาซึ่งถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ถวายฎีกาลงมาให้เนี่ยไม่อนุญาตให้แก้ไขปัญหาปุ๊บก็ให้ประหารเลยอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดพระบาทสมเด็จอยู่หัวเนี่ยใช้พระชนม์อำนาจของท่านเนี่ยอันนั้นก็ว่ากันไม่ได้นะครับยกตัวอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอย่างหมอวิสุทธ์นะครับหมอวิสุทธ์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านทูลเก้าแล้วไม่ประหารหรือว่าอยู่ในระหว่างรับโทษแล้วมีพระชนม์อภัยโทษก็ได้ลดโทษดีคุณสุภรัตน์ในขณะนั้นเจอพระวันประชุมรัฐสภาวันอะไรของวันพิเศษของประเทศไทยครับท่านก็ออกกฎหมายอภัยโทษให้ประหารชีวิตให้ลด1/5 1/3 อย่างนี้ก็ต้องลดจำกัดชีวิตเหลือตลอดชีวิตก่อนไงไอ้อย่างนี้ก็คือการบังคับโทษตรงนี้ครับที่ท่านนายกพูดน่าจะเป็นหลังจากศาลตัดสิน
1: ใช่น่าจะเป็นหลังจากนั้นอาจจะต้องมีการทบทวนหลักเกณฑ์อะไรถ้าพิจารณาว่ารายนี้ปล่อยไปแล้วจะเป็นภัยต่อสังคมมีโอกาสที่จะไปก่อเหตุซ้ำอีกอะไรเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับครับผม
1: ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ยินดูความสนใจแล้วก็มีกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยทีเดียวนะคะค่ะ
2: อัน
1: ที่เรามาเข้าประเด็นในส่วนเรื่องราวของยูทูบเบอร์นะคะที่เป็นทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะคะน้องขลุ่นโซโล่เนี่ยก็เสียดายเนาะเพราะว่ายังหนุ่มยังแน่นอยู่แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุของการเสียชื่อแท้จริงเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะคะแต่ทีนี้ผลงานของน้องอะล่ะค่ะในแง่ของกฎหมายเนี่ยคนที่ทำผลงานเอาไว้ในโลกออนไลน์แบบนี้นะคะมันมีกฎหมายระบุว่ายังไงบ้างคะ
2: ครับผมในเบื้องต้นรบกวนคุณสุภลักษณ์ช่วยดูในเรื่องของพี่น้องหลังใหม่ได้บันทึกมาให้นะครับเรื่องทางมรดกดิจิต
1: อ
2: ลคุณสุภลักษณ์ช่วยที่
1: เขาเรียกว่ามรดกทางดิจิตอลใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: มรดก
2: เชิญก่อนนะ
1: ค่ะมรดกทางดิจิตอลเนี่ยนะคะตามข้อมูลก็บอกหมายถึงข้อมูลทรัพย์สินและบัญชีออนไลน์ทั้งหมดที่เราสร้างไว้ในขณะที่มีชีวิตนะคะแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักคือทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเช่นช่อง YouTube ที่เปิดสร้างรายได้อันนี้แหละค่ะที่เข้าขายนะที่น้องก็ทำไว้เพจที่มีผู้สนับสนุนหรือสกุลเงินดิจิทัลและทรัพย์สินทางจิตใจเช่นรูปภาพวิดีโอและเอกสารที่เก็บไว้ในระบบคลาวด์การจัดการมรดกเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการตั้งค่าระบบล่วงหน้าหรือใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้ทายาทสามารถเข้าถึงและจัดการได้นะฮะอันนี้ก็คือความหมายของมรดกทางดิจิทัลนะคะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าดิจิทัลเลกาซีนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้คือกรณีของ
2: ใช่ครับส่วนการจัดการนะครับมันมีหลายแบบนะครับจะเป็น Facebook กับ Instagram หรือ Meta เนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็บอกว่าผู้ใช้งานจะตั้งค่าผู้สืบทอดบัญชีไว
1: ้
2: ล่วงหน้านะครับเมื่อเจ้าของบัญชีเสียชีวิตก็จะถูกเปลี่ยนนะครับเป็นบัญชีรำลึกนะครับโดยมีคำว่าระลึกถึงอยู
1: ่
2: หน้าชื่อนะครับผู้สืบทอดที่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถโพสต์แจ้งข่าวสารเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้แต่ระบบจะป้องกันไม่ให้เข้าไปอ่านข้อความสนทนาส่วนตัวอย่างเด็ดขาดอันนี้คือ Facebook กับ Instagram
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วความคุณสมรัติต่อในเรื่อง Google และ YouTube
1: ส่วน Google และ YouTube นะคือถ้าพูดแล้วต้องพูดแบบหลายๆแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะว่าหลายช่องทางมากนะคะอย่าง Google แล้วก็ YouTube เนี่ยเค้ามีระบบที่เรียกว่าโปรแกรมจัดการบัญชีที่ไม่มีการใช้งานนะหรือว่า inactive account manager เนี่ยนะคะผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ว่าหากไม่มีการเข้าสู่ระบบนานเกินระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่น3เดือน6เดือนระบบจะแจ้งเตือนและส่งมอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้กับบุคคลที่ระบุชื่อไว้หรือผู้ใช้สามารถตั้งค่าให้ระบบลบข้อมูลทิ้งทั้งหมดโดยอัตโนมัติก็ได้นี่หมายความว่าผู้ใช้งานก็จะต้องตั้งไว้ล่วงหน้าใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับต่อด้วยคลาวด์ด้วยครับต่อด้วยคลาวด์ผมให้ข้อกฎหมาย
1: ส่วนระบบของ Apple นะ iCloud ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าผู้สืบทอดข้อมูลหรือ Legacy Contact ในการตั้งค่า Apple ID ได้หากเจ้าของอุปกรณ์เสียชีวิตผู้สืบทอดจะต้องใช้รหัสการเข้าถึงหรือว่า Access Key นะคะที่ได้รับไว้ล่วงหน้าประกอบกับใบมรณบัตรเพื่อขอสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่สำรองไว้เช่นรูปภาพโน้ตและเอกสารสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์มากในการเก็บรักษาความทรงจำหรือนำข้อมูลสำคัญออกมาเนี่ยรู้แบบนี้แล้วนะใครที่มีผลงานมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งไว้ล่วงหน้าได้นะคะสำหรับที่จะ
2: ผมบอกคุณสุภรัตน์เลยว่าก่อนที่จะมาอ่านตรงนี้น
1: ะ
2: ผมไม่เคยรู้เลยว่าทำได
1: ้
2: เราไม่เคยรู้เลยนะครับเพราะเวลามันออกข้อมูลมาให้เรากดนู่นกดนี่ยอมรับอะไรเงื่อนไขต่างๆเนี่ยถามว่าเราเคยอ่านจบไหม
1: ไม่
2: เคยครับคุณสุภรัตน
1: ์
2: เนี่ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่า Facebook Instagram Google หรือ YouTube เนี่ยแล้วก็ Apple Cloud เนี่ยเขามีระบบการที่จะเป็นมรดกในส่วนของที่คนเปิดบัญชีเนี่ยนะครับยินยอมแต่ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า
1: ผู้ใช้ทั้งหลายนะให้รู้ตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ
2: ใช่ครับลองไปศึกษาดูนะครับ
1: ค่ะเพราะว่านักสร้างคอนเทนต์เนี่ยที่มีรายได้ใช่ไหมคะอย่างน้องฮารุเนี่ยก็มีรายได้นะจากค่าโฆษณาบน YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยนะคะหากไม่ระบุการส่งต่อสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าการเบิกจ่ายรายได้เขาบอกว่ามักจะหยุดชะงักนะในกรณีเนี่ยครอบครัวหรือทายาทก็จำเป็นต้องเดินการตามกฎหมายนะคะโดยต้องใช้เอกสารสำคัญอย่างเช่นใบมรณบัตรและคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อยื่นเรื่องต่อบริษัทผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในการขอรับสิทธิ์บริหารช่องแล้วก็รับรายได้ที่ค้างอยู่ ซึ่งกระบวนการเนี้ยดูแล้วก็มักมีความซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลาดำเนินการพอสมควรนะคะนี่เขาบอกว่ารอยเท้าดิจิทัลเป็นสิ่งที่เราทุกคนทิ้งไว้การเตรียมตั้งค่าผู้สืบทอดบัญชีและการทำความเข้าใจเรื่องมรดกทางดิจิทัลตั้งแต่วันเนี้ยไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิทธิประโยชน์และผลงานที่อุตสาห์สร้างมาแต่ยังเป็นการลดภาระความยุ่งยากให้กับคนข้างหลังในวันที่เราจากไปอย่างถาวรด้วยอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ
2: น
1: ี่
2: แหละครับเพราะฉะนั้นเราต้องกลับเข้าไปดูของเราเองว่าเราเป็นสร้างอะไรไว้บ้างใน YouTube ในแพลตฟอร์มเหล่านี
1: ้
2: และเมื่อเราเป็นอะไรไปโดยกระทันหันเนาะนะครับ1เราจะทำพินัยกรรมไว้มั้ยนะครับถ้าทำพินัยกรรมไว้ก็ทำพินัยกรรมระบุให้ใครได้ประโยชน์ไประ
1: บุได้เพราะเหมือนกับเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
2: ถูกต้องครับ2ก็คือเราจะตั้งรหัสไว
1: ้
2: เพื่อให้ผู้ที่มีผู้รับมรดกเนี่ยเข้ามาสืบทอดนะครับสิทธิ์ต่างๆได้อ
1: ัน
2: นี้แหละจะมาสู่กฎหมายที่ผมจะนำเสน
1: อ
2: ให้ฟังว่าในส่วนของน้องฮารุนโซโล่เนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยนะครับเขาทำในเรื่องของ YouTube ยูทูบเบอร์นะครับพอเป็นยูทูบเบอร์ปั๊บเนี่ยนะครับในสิ่งที่เขาทำเนี่ยมีการท่องเที่ยวมีการแนะนำที่ต่างๆนะครับม
1: ี
2: การใส่ดนตรีมีการใส่ภาพนะครับม
1: ี
2: การใส่เสียงนะครับในลักษณะบันทึกเอาไว้นะครับในภาษากฎหมายนั้นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของโสตทัศนูวัตโสตโสตทัศนวัสดุนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับตามพรบลิขสิทธิ์ครับคุณสุภรัตน
1: ์
2: คราวนี้พอน้องเขาทำไว้เนี่ยพอเรามาอ่านเมื่อกี้คุณสุภรัตน์แนะนำไปว่าเราไม่รู้ว่าน้องเขาได้ตั้งรหัสเอาไว
1: ้
2: ให้คนรับหรือสืบทอดทรัพย์สินทางปัญญานั้นหรือเปล่าและปัจจุบันนี้คนหลังก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยได้มีการรายได้ค้างอยู่ใน YouTube เท่าไหร
1: ่
2: ที
1: ่
2: ยังไม่เบิกเป็นกี่เหรียญนะครับของขวัญต่างๆที่เขาให้ไปตีเป็นเงินยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับถ้าเขาทำพินัยกรรมไว้ด้านนอกเอาสืบทอดก่อนทำรหัสไว้ว่าให้ใครเป็นคนสืบทอดก็โชคดีไปก็จบไป
1: คร ับ
2: คนนั้นก็ในส่วนของยูทูบเบอร์ตรงนั้นก็จบไปในส่วนที่ยังไม่ทำไปดูพินัยกรรมว่าเขาเคยเขียนพินัยกรรมส่วนตัวไว้ไหมหรือทำพินัยกรรมไว้ที่ไหนว่าถ้าเขามีอันเป็นไปอย่างไรเนี่ยเขาจะให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน
1: ์
2: โอเคต่อมาไม่มีทั้งสองอย่าง
1: ไม่ทำไว้เลย
2: ก็ต้องมาเรื่องของไม่มีไว้เลยก็ต้องมาเป็นเรื่องของการเป็นทายาทโดยธรรมของคุณสมรัตน์ทายาทโดยธรรมน้องก็มีใครมีพ่อมีแม
1: ่
2: มีพี่มีน้องไหมไม่มีพี่มีน้องก็มีลุงป้าน้าอาไหมไม่มีก็เป็นปู่ย่าตายายนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ว่าเขาผูกพันอยู่กับคุณย่า
1: ค่ะ
2: นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่านอกจากคุณย่าแล้วพี่น้องจริงๆเนี่ยเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรือมีก็ได้นะครับแต่พี่น้องบอกว่าในเมื่ออยู่กับคุณย่าดูแลคุณย่ารักคุณย่าพี่น้องไม่เอาก็ได้สลากก็ได้ในส่วนนี้เนา
1: ะ
2: นะครับในส่วนของน้องเนี่ยก็เลยจำเป็นนะครับว่าวันนี้จำเป็นนะครับถ้าไม่ได้ทำหนึ่งสองไว้นะก็มาที่สามเรื่องมรดกเนี่ยก็จะต้องจัดการมรดก
1: ก็ต้องให้ศาลสั่งให้มีผู้จัดการมรดก
2: ต้องตั้งผู้จัดการมรดกนะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับก่อนที่ได้หัวข้อนี้มาผมก็ประสานไปยังไงการจังหวัดสุ้มกองสิทธิ
1: ์ที่
2: กาฬสินธุ์นะครับบอกเรียนท่านการจังหวัดช่วยเข้าไปดูคุณย่าของน้องหน่อยนะครับให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือสอบถามเรื่องนี้ครับว่าเขาได้ตั้งสิทธิ์เอาไว้หรือเปล่าหรือเขามีพินัยกรรมหรือไม่ถ้าไม่มีนะครับก็ช่วยดูแลเรื่องจัดการมรดกให้น้องเขาด้วยกับ2ก็คือคุยกับคปภ.จังหวัดแล้วก็คุยกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ดูแลเรื่องนำเที่ยวนะครับซึ่งน้องได้ข่าวว่าซื้อตั๋วท่องเที่ยวใช่ไหมครับถ้าเราจำไม่ผิดเนาะถ้าเราฟังไม่ผิดนะครับเหมือนเขาซื้อตั๋วไปเพื่อท่องเที่ยวเนี่ยครับแล้วก็มีการประกันภัยไม่แน่ใจว่าสายการบินประกันหรือบริษัทท่องเที่ยวประกันซึ่งมีเงินประมาณ5ล้านบาทนะครับตรงเนี้ยที่เราเป็นข่าวเนี่ยก็เลยให้น้องอัยการจังหวัดเข้าไปตรวจสอบดูก
1: ับ
2: ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดกับตัวคปภ.จังหวัดซึ่งท่านผู้ช่วยอดิศรก็ออกมาคุยแล้วว่าถ้ามีการประกันท่องเที่ยวเขาจะได้5ล้านบาทนะครับก็ให้ไปตรวจสอบกันซึ่งท่านอัยการจังหวัดก็รับทราบนะครับจากหลายกลุ่มที่ได้ประสานไปนะครับแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของการรับศพหรือว่าจะจัดการศพที่โน่นแล้วรับกระดูกกลับมาก็เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจัดการมรดกเนี่ยอัยการจัดการให้ฟรีเลยไม่มีปัญหาคุณสุภรัตน
1: ์
2: นะครับเป็นหน้าที่ของอัยการที่ดูแลอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปใช้บริการใครที่ไหนนะครับอัยการเข้าไปดูตรวจเอกสารให้ครบได้เอกสารมาแล้วจึงไปแสดงตนนะครับต่อยูทูบเบอร์ต่อบริษัทยูทูบซึ่งดูว่ามีเงินค้างอยู่หรือเปล่าแล้วก็เอาลิขสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยครับมาเป็นลิขสิทธิ์ของตนเองต่อไปครับผม
1: ค่ะก็คือว่าทายาทก็จะได้ มรดกตรงนี้สืบทอดต่อเนื่องไปนะแล้วบอกว่าก็ให้เข้าไปดูเยอะๆนะจะได้มีรายได้ด้วยซ้ำไปนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประสานนะว่าจะส่งน้องกลับมาตอนไหนอย่างไรนะคะ
2: ค่
1: ะเพราะคนก็ยังสงสัยในเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตด้วยส่วนหนึ่งนะคะต้องรอพิสูจน์เรื่องการชันสูตรด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าท่านใดมีคำถามนะคะต้องการปรึกษาท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายให้เข้ามาได้พูดคุยกันนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์รองอธิบดีอัยการภาค9นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาตอบคำถามปัญหากฎหมายกันนะคะใครต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาก็โทรได้เลยนะคะเราเป็นรายการสดนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022769717 022769721นะคะเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย02มี2หมายเลขหรือจะโทรมาที่เบอร์มือถือ0817159551-3นะคะจะมีน้องทีมงานคอยรับโทรศัพท์อยู่หรือท่านที่เข้ามาดูทาง Facebook ก็ส่งคำถามมาได้เช่นเดียวกันตอนนี้มีคำถามรออยู่นะคะเดี๋ยวต่อสายไปที่อาจารย์ณรงค์อีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะตอนนี้ ทางน้องหลังไมค์กำลังต่อสายไปที่คุณผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษากรณีที่สามีเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็มีการสืบทรัพย์มาที่ตัวเองเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรนี่ก็เป็นกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนด้วยกันนะคะเป็นสามีภรรยากันสามีไปมีหนี้ไว้แล้วก็สามีอาจจะเสียชีวิตแล้วก็มีการสืบทรัพย์แล้วก็ภรรยาจะต้องรับแทนหรือไม่อย่างไรนะคะเอาเป็นหลักการเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะอาจารย์คะ
2: ครับผมก็เราเคยได้ยินสินสมรสเนาะสุภรัตน
1: ์ใ
2: ครที่แต่งงานกันได้ทรัพย์สินมาระหว่างสมรสก็จะเป็นสินสมรสในขณะเดียวกันนะครับในระหว่างที่เราอยู่กินกันและมีหนี้เนี่ยมันก็จะมีหนี้สมรสด้วยกับสุภรัตน
1: ์
2: นะครับหนี้ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาอย่างเช่นหนี้ที่ทั้งสองฝ่ายร่วมก่อนะครับไปเช่าซื้อร่วมกันไปกู้เงินไปจำนองกันมานะครับอันนี้ก็เป็นหนี้ร่วมอันต้องรับผิดร่วมกัน
1: อันนี้คือกรณีสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเราพูดถึงหนี้ที่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนซ่อมแซมบ้านผุดบ้านหนี้อุปกรณ์เลี้ยงดูบุตรรักษาพยาบาลบุคคลในครัวเรือนนะครับแล้วก็หนี้เกี่ยวกับสินสมรสนะครับมีสินสมรสอยู่ก็ไปซ่อมแซมบ้านเก่าที
1: ่
2: เคยสมรสกันไว้ก็ไปกู้มาซ่อมแซมบ้านอย่างเงี้ยครับหรือหนี้เกิดจากสามีภรรยาที่การงานทำด้วยกันลงทุนมาทำบริษัททำธุรกิจนะครับหรือว่าหนี้ที่สามีภรรยาทำขึ้นฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไปให้สัตยาบันนะครับเธอไปกู้ใครมาเนี่ยอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยผ่อนอ่ะก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ให้สัตยาบันด้วยนะครับหรือหนี้ที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตเนี่ยถามว่าไปกู้มาทำอะไรถ้าสามีไปกู้ก็จริงแต่สามีไปกู้มาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามาใช้จ่ายเป็นอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอันนี้ก็กลายเป็นหนี้ร่วมเหมือนกัน
1: เป็นหนี้ร่วมกัน
2: ไม่ถึงหนี้ร่วมนะจะเป็นหนี้ที่เป็นอีกฝ่ายนึงต้องรับผิดไหมเวลาเขาฟ้องอ่ะเขาไม่ได้ฟ้องคู่สมรสที่เป็นคนไม่กู้นะครับคุณสมรัตน์เขาจะฟ้องคนที่กู้นี่แหละแต่ปัญหาที่เขาถามก็คือว่าเมื่อคนที่เป็นสามีเนี่ยเขาเป็นหนี้และถูกฟ้องบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นนะครับมีสองประเภทกู้เอาไปเพื่อใช้ส่วนตัวไปเล่นการพนันไปจ่ายบัตรเครดิตการท่องเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวไอ้นี้เนี่ยภรรยาไม่เกี่ยวภรรยาไม่เกี่ยวเขาไม่ต้องรับผิดภรรยาก็เขายึดทรัพย์สินของสามีได้ฝ่ายเดียวยึดสมรสไม่ได้แต่ถ้าไปรูดบัตรรูดการ์ดเราเห็นเลยไปกู้แล้วใช้อุปโภควัตถุประสงค์ในการกู้ยืมบัตรเครดิตครั้งนี้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะครับไปรูดบัตรเลยครับค่ารักษาพยาบาลลูกค่าโรงเรียนลูกค่าซื้ออะไรครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าบ้านไอ้อย่างนี้ครับมันชัดคุณสุภรัตน์ว่าเป็นหนี้ที่สามีภรรยาใช้ร่วมกันคราวนี้พอเวลาเขาฟ้องก็ฟ้องแต่สามีคนเดียวพอฟ้องสามีคนเดียวเวลาเขาสืบทรัพย์เนี่ยเขาสืบได้มาถึงสินสมรสนะครับคุณสมรักเขาสืบได้เลยว่าแล้วเอาสินส่วนตัวไปจ่ายพอไหมถ้าไม่พอก็เอาสินสมรสเนี่ยมาจ่ายโดยขายสินสมรสได้สองส่วนส่วนหนึ่งก็กลายเป็นชำระหนี้ให้กับสามีก็เป็นสินสมรสส่วนของสามีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นของภรรยา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วพอไหมถ้าเป็นหนี้ร่วมกันเนี่ยยึดได้ไปถึงสินสมรสส่วนของภรรยาแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่สินสมไม่ในหนี้ส่วนลดเนี่ยภรรยาไม่ต้องรับผิดยึดได้เฉพาะสินสมรสที่เป็นฝ่ายของสามีสินสมรสครึ่งหนึ่งที่ตกเป็นของภรรยาก็ให้ภรรยาไปคร
1: ับเรียกว่าทรัพย์สินส่วนตัวว่าอย่างนั้นเถอะของภรรยาไม่สามารถที่จะมายึดได
2: ้สินส่วนตัวแตะไม่ได้ครับสินส่วนตัวแตะไม่ได้
1: สินส่วนตัวไม่ได้นะเพราะว่าที่มีทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเท่านั้น
2: ใช่ครับมีอย่างเดียวที่สินส่วนตัวแตะได้ก็คือภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมเขาเลยร่วมเขาเลยคือกู้บัตรเครดิต2คนเลย
1: เป็นเซ็นกู้ร่วมหรือว่าไปค้ำประกันอะไรอย่างนี
2: ้ใช่ครับอย่างลูกมีร่วมเลยอย่างนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับนะครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ก็ถ้าต้องดูว่าเมื่อฟังเราแล้วก็ไปดูของตัวเองเนา
1: ะ
2: ว่าตัวเองก็ไปปลูกพันธุ์แค่ไหนอย่างไร
1: ก็เดี๋ยวฝากข้อความนี้นะไปถึงคุณสิรินลักษณ์แล้วก็ท่านอื่นๆที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันด้วยนะคะค่ะตอนนี้มีอีกสายหนึ่งรออยู่นะคะจากคุณอนุชัยค่ะโทรจากสมุทรสาครนะปรึกษากรณีของสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันนะโดยแล้วไม่ได้เงินคืนมา 200,000 ใช่ไหมคะจะให้รอไปถึงไหนนี่รอมาหลายปีแล้วนะคะคุณอนุชัยสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะโอ้เรื่องนี้มันเกิดมานานมากเลยนะ
8: เกินมานานเลยครับ
1: กี่ปีแล้วที่ฉันก็จำไม่ได
8: ้ผมไปเอาเงินผมไปฝากธนาคารฝากธนาคารยูเนี่ยน
1: ะ
8: ปี2553
1: อ๋อ253
8: ปีกันได้กันได้
2: 53อันนี้เคสเดียวกับที่คนกระทำผิดตายในเรือนจำใช่ไหมครับพี่อนุชัย
8: ใช่ที่
2: เคสเดียวกันเนาะ
8: สุภชัยสุภ
2: าโอเค
1: เส
2: ีย
1: ชีวิตโอเคโอเคเห็นข่าวแล้วจ้ะ
2: โอเคครับ
8: เสียชีวิตแล้วครับเสียชีวิตแล้วครับ
2: พี่อนุชัยครับผมถามนิดในปัจจุบันเนี่ยเครดิตของจันเนี่ยยูเนี่ยนของจันเนี่ยเขาฟื้นตัวแล้วใช่ไหมครับเขาฟื้นกิจการใช่ไหมครับ
8: ครับ
2: แล้วตอนนี้ทราบนะครับพี่ที่ผมก็ค้นนะครับพอได้ข้อมูลมาผมก็สืบค้นเนี่ยทราบว่าเขาในกรุงสุพรรณเขาฟื้นกิจการแล้วก็มีกรรมการบริหารฟื้นฟูกิจการชุดใหม่เข้ามาแล้วเขาก็พยายามที่จะรวบรวมทรัพย์สินต่าง
1: ๆ
2: มาจ่ายเงินให้กับลูกหนี
1: ้
2: นะครับรวมทั้งการไปขอติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง
1: ๆ
2: เพื่อขอไถ่ถอนทรัพย์ที่สหกรณ์ยูเนี่ยนมีอยู่เนี่ยมาจ่ายให้กับสมาชิกแต่พี่สุอนุชัยมองว่ามันนานใช่ไหมครับเพราะว่ามันคิวยาวถูกไหมครับพี่
1: คือไปประสานไปติดต่อแล้วใช่ไหมคะแล้วทางเจ้าหน้าที่ว่าอย่างไรบ้างคะ
8: เจ้าหน้าที่สองปีที่แล้วผมมานะเขาบอกให้ฟื้นฟูเจ็ดปีแล้วปีที่8ผมก็ไปหาเขาบอกขอต่อยเขาบอกอีก18 ปีแล้วผมบอกว่าผมอายุตั้ง82แล้ว18 ปีผมจะอยู่ถึงนั้นเลย
1: ทำไมนานจัง
2: ครับก็เหมือนเนี่ยนั่นแหละครับคุณสุภรัตน์ก็เหมือนกับกองทุน
8: เดินหนีเลยครับ
1: ค่ะ
2: เหมือนกองทุนประกันวินาศภัยอะครับ
1: ค่ะ
8: พนักงานอะเดินหนี
2: เขาน่าจะไม่มีเงินจริงๆที่แล้วก็เขากำลังรวบรว
1: ม
2: นะครับในการไถ่ถอนทรัพย์สินจากส่วนราชการนะครับมาขายนะครับเพื่อเอาเงินมาขายกับสมาชิก
8: ใช่เขายึดทรัพย์สินได้พันกว่าล้านอะถ่ายทอดตลาดอะ
2: ครับใช่ครับใช่คร
8: ับได้แล้วแต่ธนาคารเขายังเวลานี้ปล่อยหนี้กู
2: ้ครับ
8: ปล่อยเงินกู้เอาเงินผมไม่ปล่อยเงินกู้อะตั้ง18 ปีไม่มีดอกเบี้ยเลยผมไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย
1: ฝากไว้เท่าไหร่นะคะกี่แสน
8: พี่ผมเชื่ออยู
1: ่
2: ของพี่กี่แสนนะครับพี่
1: กี่แสนคร
8: ับ อะไรครับ
1: ฝากไว้กี่แสนคะ
8: ทั้งหมดอะนะ
1: ค่ะ
8: 266,600 บาท
1: ค่ะ
2: ครับ
8: ในบัญชีนะในบัญชีอะ
2: ครับ
8: ผมไม่ได้รับดอกเบี้ยเลย
2: ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารชุดใหม่ในการบริหารจัดการนะครับพี่เราเองก็บอกไม่ได้ว่าเขาต้องจัดการให้กับใครลำดับที่เท่าไหร่คล้ายกับตัวของกบพ.ครับโอกาสที่มีการกองทุนวินาศภัยคุณสมรักจำได้ไหมครับที่ทยอยจ่ายให้กับไปหาเงินมาแล้วก็ทยอยจ่ายให้กับผู้เอาประกันตนเนา
1: ะ
2: เขาก็ต้องหาเงินมาไม่มีเงินก็ต้องของบประมาณก็รองบประมาณแต่ของกองทุนนี้ไม่มีงบประมาณนะครับเขาต้องไปจัดการกับทรัพย์สินบริหารจัดการให้คืนมานะครับ
1: อันนี้เรียกว่าคือคดีมันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมคะแล้วก
2: ็ครับ
1: ต้องชำระ
2: ก็มีหน้าที่แหละครับกรรมการบริหารผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยขายทรัพย์สินขายกิจการแล้วก็ต้องไปรวบรวมทรัพย์สินอื่นๆที่มีนะครับเพื่อมาจ่ายเงินคืนมาปันผลให้กับสมาชิก
8: เขาขอฟื้นฟู7 ปีนี่มัน
2: ใช่ครับใช่ครับ
8: 13 ปี15 ปีแล้ว
2: พอฟื้นฟูเสร็จแล้วผ่านเสร็จก็รวบรวมทรัพย์สินจ่ายเงินปันผลคืนสมาชิกบริหารต่อครับคุณสมรัตน์ซึ่งพี่อ่ะนายต้องคิดยาวไง
1: เนี่ย
8: แล้วกิจการเขายังปล่อยสินเชื่ออยู่ครับ
2: ใช่ครับ
1: เขาก
2: ็ยาวครับพี่คิว
1: ยาวต้องหารายได้มาใช้หนี้เนาะแต่นี้เราไม่รู้ว่าหนี้ทั้งหมดมันเท่าไหร่แล้วก็ได้มีการชำระลูกหนี้ไปบ้างหรือยัง
8: ไม่ทราบครับเขาบอกว่า
2: เนี่ยพี่ก็ไม่มีข้อมูล
8: เขาขอว่าขออีก18 ปีต่อ18 ปีอ่ะจาก7 ปีเขาต่อ18 ปี
2: ยี่ลูกชายทำหนังสือไปเป็นทางการสักฉบับได้ไหมอ่ะพี่สอบถามไปยี่ผู้บริหารกิจการฟื้นฟูครับ
8: ครับ
2: ทำหนังสือสักฉบับได้ไหมว่าสถานะของพี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอย่าไปฟังเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกว่า18 ปีอะไรเงี้ย
1: เจ้าหน้าที่พนักงานเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบที่แบบมัน
2: ครับ
1: ชัดเจนนะ
2: บางทีก็เหนื่อยๆกับคนอื่นมาพูดลุงร้อนไปเลยลุงร้อน18 ปีแบบพูดได้พ้นไปอ
1: ่
2: ะ
1: ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์เลย
2: แล้วขอทราบสถานะของตัวเองแล้วก
1: ็
2: พี่ประสงค์จะถอนคืนขอคืนได้ไหมผมเชื่อพี่100,000-200,000เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะพี่ไม่ได้กู้ใช่ไหมครับ
8: ปล่อยสินเชื่ออยู
2: ่พี่อนุชัยไม่ได้กู้ใช่ไหมครับตอนนี
8: ้ผมไม่ได้กู้ครับพร้อมเงินไปฝากครับ
2: แล้วพี่จะถอนไหมครับหรือพี่จะขอปันผลยังไงครับตอนเนี้ยที่เป็นประเด็นนะครับ
8: ผมขอคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยด้วยครับ
2: ขอถอนพี่แนะนำเลยถ้าอย่างนั้นพี่ขอทำหนังสือถึงประธานกรรมการฟื้นฟูเลยถ้าอย่างนั้นนะครับบอกว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกแล้วเราประสงค์จะขอถอนทุนบวกดอกเบี้ยกำไรทั้งหมดผมเชื่อว่า 200,000-300,000 ผมว่าอะไรที่เขาจัดหาได้ก่อนเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เขาจะพอทำได้นะคุณสุภรัตน
1: ์
2: เงินไม่เยอะไง
1: คุณอนุชัยอายุ82แล้วเหรอคะ
8: ครับ
1: แล้ว
8: เดินไม่ค่อยไหวแล้วครับ
1: แล้วอยู่กับใคร อยู่ใครคะ
8: ลูกครับ
1: อยู่กับลูกเน
8: า
1: ะอ๋อลูกชาย
8: ผมไม่ขึ้นไหวครับ
1: เดี๋ยวให้ลูกชายก็สามารถดำเนินการแทนได้นะ
8: ครับได้
2: ให้ลูกชายเขียนหนังสือให้พี่เซ็นหน่อยก็ได้ครับเน
8: า
2: ะ
8: ผมคราวที่แล้วตอนนั้นผมยังอยู่กรุงเทพอ่ะนะผมมอบอำนาจให้ลูกสาวไป
1: ลูกสาวมอบอำนาจให้ลูกสาว
8: มอบอำนาจให้ลูกสาวไปอ่ะผมไม่ได้เรื่องเลยเขาบอกว่าต้องตัวต้องมาทั้งที่ผมมีหนังสือนะ
2: ครับ
8: มีหนังสือไปยื่นคำกลับหนังสืออ
1: ๋อมีหนังสือไปแล้ว
8: มอบอำนาจให้ครับ
1: ไปแล้วอ๋อค่ะ
8: ครับทำได้หนังสือจาก
1: เอางี้แล้วกันเดี๋ยวรับเรื่องไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะฮะค
2: ่
1: ะอย่างนี้แล้วกัน
8: ครับพอเคินครับเขายึดทรัพย์สินได้คืนตั้งพันกว่าล้าน
1: อ
8: ่ะแล้วกิจการเขายังปล่อยสินเชื่ออยู
1: ่เข้าใจเลยนะ
8: สินเชื่อธนาคารเขายังคึกคักเลยนะเขายังสินเชื่อเขาขึ้นลงสินเชื่
1: อ
8: เชื่อครับสองปีที่แล้วผมไปผมเจ็ดปีผมครบแปดปีผมก็ไปถามถามพ่อบอต่อ18ปี
1: คุณอนุชัยคุณอนุชัยมีเพื่อนๆกันหรือคนรู้จักกันที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมที่เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยแล้วของคนอื่นเขามีความคืบหน้ายังไงไหม
8: ผมไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักใครใช่ไหมว่า
8: ผมอยู่เขตบางกะปิครับผมอยู่นั่นแหละบึงกลุ่มบางกะปินี้ผมย้ายกลับมาอยู่มันแพ้วแล้ว
1: ค่ะ
8: เดิมทีอะ
1: ลูกก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ
8: มาอยู่กับลูกชายทำสวนอยู่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: เอาเดี๋ยวไว้แล้วหาข้อมูลจริงๆคุณสุภรัตน
1: ์รับไว้บันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะหลังใหม่แล้วเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อค่ะ
8: คร
1: ับ ค่ะ
2: ร
1: ับทราบนะ
2: คุณ
1: ล
2: ู
1: กชายนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราดูแลสุขภาพให้ดีก่อนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้นี่แหละผู้สูงวัยแล้วนะคะมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงฝากไปฝากมานี่ผ่านมากี่ปีแล้วถอนก็ไม่ได้ดอกเบี้ยอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็อาจจะต้องให้ลูกตามอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะอะไรค่ะก็คุณผู้ฟังท่านใดนะต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายหรือมีใครที่มีปัญหาเดียวกับคุณอนุชัยเมื่อสักครู่นี้นะก็ลองแจ้งเข้ามานะเราจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
2: มันเป็นหนี้ของสหกรณ์ยังเป็นหนี้สมาชิกอีกจำนวนเยอะนะครับแล้วก็เองก็ต้องจัดการเรื่องทรัพย์สินอีกเยอะนะครับแม้กระทั่งพันล้านที่ได้มาเนี่ยก็ยังไม่พอ
1: นะ
2: ครับ
1: ไม่พอนะนะดูแล้ว
2: ไม่พอนะครับแต่นักกรรมการประกันรายได้สบายหรือกองทุนรายได้สบายก็เป็นแสนล้านนะครับต้องมาจ่ายคอไอ้โควิดตอนนั้นนะครับที่บริษัทประกันภัยประกันไว้นะเขาก็หาเงินอยู
1: ่
2: อันนี้สองกองทุนหลักๆตรงนี้ครับที่มีปัญหาอยู่ครับ
1: กองทุนพวกสหกรณ์ก็เลยแบบโอ้
2: ครับ
1: นะมันก็หลายส่วนด้วยกันนะ
2: ยังรับโทษไม่ครบเลยนะมีบางคนรับโทษตายไปแล้วบางคนยังหนีกันอยู่น
1: ะ
2: เคสนี้นะครับเคสนี้นะครับแล้วดันมาถึงสหกรณ์ที่อยู่ที่ต่างจังหวัดด้วย
1: โอ้หลายที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีปัญหานะ
2: เพราะว่าพระสหกรณ์ไปฝากสหกรณ์นะครับคุณสมรัตน
1: ์อ๋อก็หมุนเงินอยู่
2: พันมาถึงสงขลาบ้านผมเนี่ยก็มีผมเพิ่งเจรจาไปเมื่อ3เดือนที่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ก็ผมก็บอกเอ้าแล้วทางสากลทางท่านหลุดมาแล้วเหร
1: อ
2: ก็บอกหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วก็รอดไปนะครับทางนี้เราก็เวลาเจรจาเนี่ยเวลาทรัพย์อยู่กับสากลนี้แต่สากลนี้ไปจำไปกู้เงินสากลนู้นเอาหลักทรัพย์นี้ไปจำนองต่อโอเคยากหลายพันหลายตอนเลยนะครับเรานั่งประธานหัวโต๊ะนี่มึนหัวเลยไปไม่ถูกเลยนะครับ
1: หลายที่ก็ที่ให้กู้ไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ไม่มีเงินคืน
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมก็เลยไม่มีเงินจ่ายต่ออะไรอย่างนี้
2: ครับผม
1: ก
2: ็ต้องดูสากลนะครับแล้วก็ฝากแล้วก็ไอ้คนฝากไม่เป็นไรแต่สากลนะครับไอ้คนกู้ดิโ
1: อ
2: ้ดอกเบี้ยเดี๋ยวนี้เยอะครับคนเป็นหนี้สากลแล้วปลดไม่ลงแล้วก
1: ็
2: ตัวทีครับอย่างเฉพาะครูตำรวจทหารนะครับแล้วก็มาฆ่าตัวตายเราสงสารเนาะ
1: นี่ทุ่มหัวเลยจริงๆนะคะไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยปัญหาหนี้สินเนี่ยมันหนี้ครัวเรือนก็มากมายหนี้สาธารณะก็มากมายนะคะ
2: อย่างลุงอนุชัยเนี่ย80กว่าแต่ท่านเป็นเจ้าหนี้นะท่านในขณะที่เป็นครูเป็นพยาบาลนะครับอายุ60กว่าเป็นหนี้5ล้านคุณสมรัก
1: ค่ะค่ะ
2: อายุ60กว่าเป็นหนี้3ล้านเกษียณแล้วเป็นหนี้ต่ออ่ะแล้วจะเอาเงินบำนาญจากไหนไปอ่ะไปจ่ายอ่ะครับก็เลยต้องฟ้องบังคับคดียึดบ้านอีกพอสุดท้ายเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นตำรวจเกษียณแล้วถูกยึดบ้านไม่เหลือเลยนะครับซึ่งต้องคณะกรรมการแก้หนี้เนี่ยก็แก้กันไม่หวาดไม่ไหว นะครับ
1: เราก็เห็นว่าเวลาเนี้ยคนลำบากเยอะมากๆเลยนะคะเอาอย่างกรณีเนี่ยนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมาเนี่ยเดือนละ300บาท เราก็จะเห็นว่าคือมันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินมากมายอะไรแต่มันมีความสำคัญมีความจำเป็นกับคนที่เขาแบบไม่มีหรือต้องการจริงๆและถูกตัดสิทธิ์ไปอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: แต่บัตรสวัสดิการไม่ได้เฉพาะสวัสดิการ300อย่างเดียวของสุภรัตน
1: ์
2: มันจะมีอย่างอื่นเติมมาด้วยไง
1: ด้วยนะ
2: ใช่แล้วพอเดี๋ยวพอเราได้ขึ้นปั๊บเน
1: ี่
2: ยอ
1: ะไรต่างๆ
2: พอเราได้ขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ต่างๆที่รัฐเติมมาเรื่อย
1: ๆ
2: เพราะสังเกตเห็นว่าคนที่ได้สิทธิ์แล้วเนี่ยเขาก็สบายไปเนี่ยนะครับพอมาขึ้นใหม่เนี่ยมีหลักเกณฑ์ใหม่คนหลักเกณฑ์ใหม่ยุ่งเลยคราวนี
1: ้
2: แต่เมื่อไหร่ได้ไปแล้วเนี่ยต่อไปก็คนที่มีบัตรอยู่แล้วรับเลยอย่างนี้ครับมันก็สะดวกอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งรัฐก็จะจัดสวัสดิการสังคมเข้าไปในบัตรแบบนี้ครับโดยเร็วนะครับ
1: ก็อยู่ที่ต้องจัดระบบกันให้ดีนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใน
2: ส่วนสำคัญตรงโน้นนะคุณสมบัติสำคัญตรงที่ว่าเมื่อประชาชนบอกอย่างนี้ให้ไปอุทธรณ์ไปขอฐานที่ขนส่งบางขนส่งก็ไม่เข้าใจนโยบายวิ่งไปให้ตำรวจไปแจ้งความหลักฐาน
1: ก็เลยวุ่นวายกันไปใหญ่เลย
2: ครับเพราะฉะนั้นอยากให้เมื่อรัฐบาลสั่งวันนี้เนี่ยลูกน้องฟังหน่อยได้ไหมแล้วเร็วทันทีเลยนะครับไม่ใช่ไปถึงว่าผมไม่รู้เรื่องเลยหน้างานไม่รู้เรื่องเลย
1: นั่น
2: เล
1: ยสิน
2: ะครับปวดหัวเลยครับนี่ชาวบ้านให้ไปที่อำเภอบอกให้ไปขนส่งขนส่งให้ไปแจ้งความเป็นหลักฐานที่โรงพักว่ารถไม่ได้อยู่กับคุณสัญญาคุณโอนลอยไปอะไรเงี้ยโอ้โหมาไปกันใหญ่เลยครับ
1: ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า นโยบายอะไรมาตรการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทุกแต่ละหน่วยงานก็คงจะต้องประสานงานกันให้ดีและเตรียมพร้อมพอประกาศใช้ปุ๊บทุกอย่างก็ต้องพร้อมนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากมาก
2: และอย่าลืมนะประชาชนคนเดียวเนี่ยไปโรงพักกับไปขนส่งและไปอำเภอเนี่ยวันเดียวก็ไปได้ไม่เกิน2ที่นะ
1: อ๋อค่ะ
2: คนที่ไม่มีรถจริงๆนะครับ
1: ใช่
2: อย่าลืมนะที่ไม่มีรถจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อวานทำให้คำตอบอีกรายการหนึ่งเขาบอกเลยวันหนึ่งเขาไปได้2ที่นะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมอีกที่เนี่ยเขาไม่ไปเลยนะ
1: ก็มัน
2: เขาเรียกวันสต็อปเซอร์วิสเลยก็บอกมาที่นี่ที่เดียวแล้วฉันจะไม่ไปที่ไหนอีกแล้ว
1: ไปแล้วก็ต้องรอ บางที่ก็โอ้โหเห็นแล้วต้องเอารองเท้าแตะมาต่อกันอีก
2: แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปเนี่ยต่อไปเขาจะไปถึงบ้านท่านอันนี้จริงโอเค แต่ท่านจะอยู่คิวหลังแค่นั้นเองนะครับพอท่านถูกอุทธรณ์ไม่อุทธรณ์ถูกตัดสิทธิ์นะครับเขาจะให้ศูนย์รงธรรมให้อำเภอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพม.ลงบ้านเลย
1: นะครับมันก็ต้อง
2: ได้หลังสุด
1: นะทำเชิงรุกกันให้มากขึ้นนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะมีคำถามเข้ามานะคะถามกรณีว่าถ้ามีการเอาคลิปวิดีโอของคนอื่นมาใช้มาดัดแปลงหรือโพสต์ต่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามข้อกฎหมายอย่างไรหรือไม่คะ
2: ครับในกรณีของการกระทำดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
2: ประเด็นอยู่ที่ว่าน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนั้นหรือไม
1: ่
2: นะครับเพราะว่าในพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยครับข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มาดัดแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนนะครับถ้ากระทำให้แพร่หลายไปสู่สาธารณ
1: ะ
2: แล้วน่าจะเกิดความเสียหายแก่คนคนนั้นเนี่ยก็จะรับโทษจำคุกไม่เกิน5ปีแต่ถ้าเกิดว่านำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ที่ไม่เป็นสาธารณ
1: ะ
2: อย่างเช่นอยู่ในไลน์กลุ่มคุณผมสุภรัตน์แล้วก็มีคนส่งเข้ามาแล้วมีคนใดคนหนึ่งเสียหายเนี่ยครับไอ้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลปลอมข้อมูลบิดเบือนข้อมูลเท็จแต่เป็นความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้โทษก็เป็นจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับแค่ทำดัดแปลงก็ผิดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าทำแล้วเขาเสียหายหรือเปล่าด้วยนะครับไอ้คำถามนี้ไม่ชัดว่าไปดัดแปลงแล้วทำอะไรเขา
1: ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหมคะ
2: อ๋อถ้าเป็นลิขสิทธิ์ละเมิดอยู่แล้วครับ
1: ละเมิดอยู่แล้ว
2: ละเมิดลิขสิทธิ์ทำซ้ำดัดแปลงถ้าเป็นลิขสิทธิ์ผิดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างสินค้าที่ก็มีลิขสิทธิ์เพลงนะครับหรือมิวสิกวิดีโอนะครับอะไรพวกนี้ครับถ้าก็เป็นลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับเราไปทำแล้วปล่อยออกไปเนี่ยครับผิดทันทีอยู่แล้ว
1: ค่ะคือดัดแปลงนี่ผิดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าอาจสมมติว่ามีคลิปวิดีโอเพลงอะไรขึ้นมาแล้วเราต้องการแชร์ต่อเอาไปโพสอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเขาเนี่ยได้เผยแพร่ต่อสาธารณะแล้วอันนี้ถือว่าแชร์ได้นะ
2: ฮะก็เผยแพร่สาธารณะแล้วแชร์ได้แต่บางโพสต์นะครับอย่างบางหน่วยงานอย่าง Facebook เนี่ยเมื่อเราเอาเพลงของเขามาแล้วก็ใส่ภาพใส่อะไรเราเข้าไปเนาะนะครับเพื่อที่จะปล่อยใน Facebook ก็จับเลยว่างานของท่านอ่ะละเมิดลิขสิทธิ์ท่านจะเผยแพร่ต่อมั้ย
1: มันจะ
2: มีเป็นหน้าที่ของแอดมินนะแอดมินต้องเตือน
1: ค
2: นที่ปล่อยเข้ามาสมมติคุณสุภรัตน์เปิดเพจขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คุณสุภรัตน์โพ พสต์ขึ้นไปอะไรก็อย่างทุกอย่างหนึ่งเพลงนั้นเพลงนี้ชอบในขณะเดียวกันอีกคนก็มาปล่อยคลิปของเขาซึ่งดัดแปลงมาจากเพลงคนอื่นคุณสมรักต้องเตือนคนนั้นนะครับว่าเอ้ยคุณดูหน่อยนะอาจจะละเมิดลิขสิทธิ
9: ์
2: ถ้าคุณสมรักไม่เตือนเนี่ยเจ้าของเพจโดนด้วยนะครับนะครับอย่างเฟซบุ๊กเนี่ยเขาจะเตือนเราก่อนไงว่าข้อมูลของท่านนะครับร่วมตรวจสอบแล้วหากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะอนุญาตแต่ตรวจสอบแล้วท่านละเมิดลิขสิทธิ์ท่านจะเผยแพร่ต่อหรือไม่อย่างเงี้ยครับเขาเตือนแล้วเขาก็พ้นไป
9: ค
2: ่
9: ะ
2: นะครับแต่เราเองเราต้องรับผิดชอบแล้ว
9: ค่ะ
2: รับผิดชอบแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดต้องทำเพื่อการค้าด้วยกรมสุรัตน์เพื่อประโยชน
9: ์
2: ทางการค้าด้วยนะครับอย่างเพลงโคเวอร์เนี่ยเราไม่ได้ทำการค้าเห็นไหมครับนะครับเราก็เขียนว่าโคเวอร์ให้รู้เลยว่าเนี่ยเราโคเวอร์เขาดนตรีเขาร้องเจ็ดคำแล้วก็ผิดแล้วถูกไหมครับแต่ว่าเราโคเวอร์ให้รู้ว่านี่เราโคเวอร์นะอย่างเงี้ยครับเราก็มองว่าไม่ใช่ตัวตนของเขาชัดเจนว่าแบบเนี้ยเราไม่ได้เอาเพลงของเขามาทำเป็นของเราแต่เราร้องโคเวอร์ของเขาแค่นั้นเอง
9: คือให้รู้แล้วกันว่ามันอันนี้มันไม่ใช่ของเรานะเราเอามาแล้วก็เป็นทำเป็นของเราเองอะไรอย่างนี้แต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าขออนุญาตอันนี้ถือว่า
2: ถูกต้อง
9: ที่สุดนะ
2: ถูกต้องครับถ้าขออนุญาตหรืออ่านก็คอมเมนต์ให้ดีว่าบางคนก็บอกห้ามเอาไปใช้หรือเผยแพร่ต
9: ่
2: อบางคนไม่อ่านนะครับพอฟังแล้วก็ไปเลยปลดแชร์ต่อเลยนะครับหรือตัวสัญลักษณ์รูปดอกไม้ที่เขาวาดนะครับแล้วก็แชร์กันมาแล้วก็เขียนไม่อนุญาตให้แชร์ต่ออย่างเงี้ยเราเอาไปใช้ต่อไม่ได้น
9: ะ
2: หลายคนที่ไปโดนร้องโดนฟ้องหรือมือลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วก็เขียนไว้แล้วว่าเอาไปใช
9: ้
2: นะครับแล้วเราลืมอ่านที่ใต้คอมเมนต์ใต้ฐานมันนะครับ
9: มีคำถามเพิ่มเติมนะคะถ้าเอาคลิปคนอื่นมาตัดสรุปเนื้อหาหรือว่าทำคลิปสปอยไอ้นี่หมายถึงว่าคงจะแบบว่าไม่ได้เสียหายแต่ว่าทำให้มันเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยมันผิดไหม
2: ครับก็ต้องอยู่ที่เหมือนกันนะสปอยเนี่ยไม่ใช่เรื่องลิขสิทธิ
9: ์
2: แต่เป็นเรื่องของการเอาข้อความมาตัดต่อแล้วสปอยเนี่ยเป็นเรื่องถ้าเสียหายเขาหมิ่นประมาทเขาไหมตรงนี้ครับถ้าเราไปใช้ข้อความใดๆเนี่ยนะครับถ้าเสียหายหมิ่นประมาทเขาไหม
9: ค่ะ
2: เหมือนที่เราทำซ้ำในต้นที่เอารูปนายกแต่ก่อนเราล้อเลียนใช่ไหมฮ
9: ะ
2: นั่นก็เป็นบุคคลสาธารณะดีเขาไม่แจ้งความเราแต่ถามว่าผิดไหมผิดตั้งแต่พรบคอมนะครับนะครับเรามีกินมีใช้ไปด้วยกันที่เอามาพูดมาเล่นนะครับ
9: แล้วมันอยู่ที่ว่าเจ้าตัวคนนั้นเขาจะคิดยังไงใช่ไหมฮะแล้วเขาคิดว่าเขาเสียหายหรือเปล่า
2: ใช่แล้วก็อีกการนึงก็บุคคลที่สามด้วยคุณสมรัตน์ถ้ามีประมาท
9: ค
2: ุณได้เห็นคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่าอย่างไรรู้สึกว่าคนนั้นนะครับถูกด้อยค่าถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
9: ค่ะ
2: นะครับเพราะการบุกใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่สาม
9: ค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่สามเป็นพยานสำคัญที่สุดนะครับอย่างผมนั่งอยู่เนี่ยผมก็เห็นเอ้าคุณสมรัตน์เห็นหรือยังมีคนเอาคลิปคุณสมรัตน์ไปพูดเนี่ยอย่างนี้เสียหายนะผมเป็นคนเห็นผมเป็นบุคคลที่สามผมฟังแล้วบอกโอ้ผมไม่น่ารักเลยผมดูแล้วถ้าทำอย่างนี้คุณสมรัตน์พูดอย่างนี้จริงๆหรือเปล่า

0: ลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ลิขสิทธิ
1: ์
0: นะครับไม่น่าจะได้นะคุณสุขไม่น่าจะได้นะครับเพราะตัวเองก็ไปคัพปี้เขามาแล้วมาทำต่อแล้วมีคนมาทำต่อไปเรื่อยๆเผลอๆจะไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์จะดำเนินคดีทั้งสองคน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อใช่
0: นะครับถ้าเป็นผมผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอ็มวีนะคุณเป็นเชต่อไงคุณทำต่อไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันคือในส่วนของคุณไม่มีลิขสิทธิ์แต่ของเขามีลิขสิทธิ์
1: ค่ะ
0: แล้วเจ้าของลิขสิทธิ์ทำซ้ำกี่ครั้งก็ตามเนี่ยก็เป็นผู้เสียหายหมดเลยครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะในการที่จะไม่ว่าจะโพสต์ไม่ว่าจะแชร์ไม่ว่าจะนำคลิปอะไรมายังไงก็ตามทีหลักใหญ่ใจความประเด็นข้อกฎหมายก็คือว่าสิ่งนั้นมันทำให้บุคคลคนนั้นนะคะหรือที่ปรากฏนั้นเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าเสียหายหรือเปล่า
0: ใช่ฮะครับ
1: แต่บุคคลทั่วไปไม่สามารถฟ้องได้ยกเว้นเจ้าตัวเองถูกไหมฮะ
0: ความผิดหมิ่นประมาทนะครับ
1: เป็นเรื่องของเป็นเรื่องเฉพาะตัว
0: เป็นเร
1: ื่อง
0: ของส่วนบุคคล
1: ส่วนบุคคล
0: แต่อย่าลืมพรบ.คอมนะครับมาตรา14ที่เป็นประชาชนทั่วไปเสียหายเนี่ยนะครับถ้านำเข้าข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนข้อมูลปลอมและประชาชนเสียหายด้วยเนี่ยหรือประชาชนตื่นตระหนกตกใจหรือเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรพวกนั้น
1: อ
0: ่ะใครก็แจ้งความได้อันนั้นใครก็แจ้งความได้ก็เป็นอาญาแผ่นดินครับเป็นตัวนั้นนะครับหรือข้อความพรบ.คอมพิวเตอร์ที่กระทำการนำเข้าข้อมูลอันลามกอย่างเงี้ยครับอันนี้ใครก็แจ้งความได
1: ้
0: นะครับอันนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นเราอย่าทำนะครับ
1: ก็ขอให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะมันก็มีสื่อต่างๆมากมายนะคะก็ให้พิจารณาให้ดีไม่ว่าจะเป็นข่าวข่าวจริงข่าวลวงเฟกนิวส์คลิปบางทีก็มีการทำโดยใช้ AI ใช่ไหมคะให้ดูเห็นเสมือนจริงซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าใครใช้ภาพ AI หรือมาทำมันก็ต้องทำให้เห็นชัดเจนว่านี่คือ AI นะใช่ไหม
0: ถูกต้องครับครับผม
1: ค่ะก็มันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะโดยเฉพาะถ
0: ้
1: าทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความเสียหายเกิดขึ้นมานะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ด้วยเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ช่วยกันสังคมจะได้น่าอยู่มากขึ้นนะคะเพราะว่าโลกมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังนะ
0: ค
1: ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ นาคุณนำและท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสรรค์รองอธิบดีอัยการภาค9ลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.

ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน
4: ์นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีข้อสั่งการให้สคบจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสินค้าออนไลน์ร่วมกับภาคีเครือข่ายตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปัจจุบันพบทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยหรือสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาและมักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายถือเป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่ของการค้าออนไลน์โดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคซึ่งมีแนวคิดผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกลไกกำกับดูแลให้แพลตฟอร์มมีหน้าที่ร่วมป้องกันระงับและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายจากสินค้าผิดกฎหมายตลอดจนมีมาตรการจัดการร้านค้าที่กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกระดับการสอบท้องถิ่นใช้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยน
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยให้นำบทเรียนจากความกังวลเรื่องความโปร่งใสมาปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในระยะยาวการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเต็มที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบให้รัดกุมกว่าเดิมภายใต้แนวคิดคดีต้องเดินระบบต้องเปลี่ยนโดยมอบนโยบายให้สท.จัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบพร้อมกำหนดกรอบเวลาติดตามผลอย่างชัดเจนได้แก่ภายใน7วันให้สำรวจและรายงานแนวทางลดความเสี่ยงการทุจริตระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสและวางระบบติดตามข้อร้องเรียนและภายใน90วันให้สรุปผลพร้อมเสนอปรับปรุงระเบียบเพื่อปิดช่องโหว่ทุจริตในระยะยาวพร้อมเน้นย้ำว่าในฐานะผู้กำกับดูแลนโยบายมีหน้าที่ต้องทำให้การสอบครั้งต่อไปมีความโปร่งใสแม่นยำปิดช่องโหว่ให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ระบบการบริหารงานท้องถิ่นได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ฮาลุนโซโล่พบมีประกันภัยการเดินทางทุนประกันภัย5ล้านบาท
6: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เป็งสุข หรือขลุมโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคบพ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
10: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

0: วัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเพื่อเรื่องเกษตรละปูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นวันนี้พบกับเกษตรแอมนางสาวชนชลิดาศรีญาตินักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลทาไม่รอบเจ้าสวัสดีเจ้ามณีรักปัญญาสมนะเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลทาประดุกเจ้า
1: สวัสดีเจ้านางสาววราพรปันสุรัตน์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลทาศพเศร้าเจ้าชื่อเล่นชื่อเกษตรหน่อยเจ้า
2: เจ้าสวัสดีค่ะน้องนางสาวสลินปันเศร้านะเจ้านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับผิดชอบตำบลทาทุ่งหลวงเจ้าห้องสั้นๆว่าเกษตรลินนะเจ้า
0: เจ้าวันนี้สาวๆจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทานะคะก็จะพาทุกๆท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่หัวข้องานส่งเสริมการเกษตรในตำบลทาไม่รอบนะอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะก่อนที่เราจะมาอู้เอ่ยกันในเรื่องของตำบลทาไม่รอบหรือว่างานส่งเสริมเกษตรนั้นทาไม่รอบอะค่ะเดี๋ยวตามเกษตรแอมเนาะจะได้มาอู้จากประวัติคร่าวๆของเกษตรของตำบลทาไม่รอบนะคะว่าเพิ่นเปลี่ยนมาจะได้นะเจ้าเนาะเจ้าตำบลทาไม่รอบนะคะเดิมบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านในตำบลทาไม่รอบมีผู้อาศัยอพยพเข้ามาแผ่วถางป่าบริเวณนี้ที่ทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยซึ่งบริเวณนี้มีลำน้ำไหลผ่านหุบเขาเส้นหนึ่งที่มีชื่อว่าลำน้ำทาไม่รอบเนาะแล้วเมื่อมีการตั้งหมู่บ้านขึ้นจึงได้ใช้หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านนะคะตามลำน้ำก็คือบ้านโป่งไม่รอบแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของตำบลทาขุมเงินต่อมาทางอำเภอค่ะได้อนุมัติให้แต่งตั้งเป็นตำบลจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2536นะเจ้าชื่อตำบลโป่งไม่รอบตามชื่อหมู่บ้านหมู่ที่1แล้วก็ทางอำเภอแม่ทาเห็นว่าชื่อตำบลในอำเภอแม่ทาจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าทาทั้งหมดนะคะจึงได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อตำบลโป่งไม่รอบเป็นตำบลทาไม่รอบแล้วก็ได้อนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยนะคะให้ใช้ชื่อตำบลทาไม่รอบเมื่อปี2538เนาะแล้วก็มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองด้วยกันทั้งหมด6หมู่บ้านนะคะซึ่งได้แก่หมู่ที่1

0: ก็เมื่อวันที่14ธันวาคม2542เนาะตำบลทายไม่หลอกค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 81,250 ไร่นะคะหรือ130ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณ90%เป็นที่ราบหุบเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองที่เหลือประมาณ10%เป็นพื้นที่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาตินะคะโดยมีอาณาเขตดังต่อไปนี้เนาะทิศเหนือติดกับตำบลนครเจดีย์อำเภอป่าซางนะจ๊ะทิศใต้ติดกับตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างทิศตะวันตกติดกับตำบลป่าภูอำเภอบ้านโฮ่งและทิศตะวันออกติดกับตำบลทาการอำเภอแม่ทาและอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะคะคำขวัญประจำตำบลก็คือทินข้าวตำข้ามผาจนชนหลายเผ่านะคะคุณเขางามตาทาไม่ลอกมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้แก่ผาชนผาตราดน้ำตกพินโยถ้ำค้างคาวน้ำตกปลาป่ากิสนาตำบลทาไม่ลอมเพอแม่ทามีกลุ่มส่งเสริมอาชีพจำนวน2กลุ่มนะคะกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร2กลุ่มกลุ่มยุวาเกษตรกร1กลุ่มวิสาหกิจชุมชน4แห่งสหกรณ์จำนวน2แห่งและกลุ่มเกษตรกรจำนวน1กลุ่มนะจ๊ะเกษตรกรตำบลทาไม่ลอมส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ราบทำนาข้าวพืชสวนพืชผักและใช้พื้นที่ราบเชิงเขาปลูกข้าวไร่พืชไร่แล้วก็ไม้ผลมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด8,863 ไร่แบ่งเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นลำไยมะม่วงยางพารานะจ๊ะ 4,939 ไร่พืชไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังพืชตระกูลถั่ว 2,638 ไร่ข้าวนาปีนะจ๊ะ 1,147 ไร่และพืชผัก139ไร่เกษตรกรในตำบลทาไม่รอบมีขนาดการถือครองที่ดินทำกินเฉลี่ย 1-3 ไร่ต่อครอบครัวนะจ๊ะส่วนใหญ่เป็นที่นาแล้วก็ที่อยู่อาศัยสำหรับพื้นที่ในการผลิตพืชไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและเขตป่าสงวนแห่งชาติแสดงให้เห็นว่าตำบลทาไม่ลอบมีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยมากคือประมาณ70%เท่านั้นแล้วก็พื้นที่เกือบทั้งหมดไม่มีเอกสารสิทธิ์เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมืองและเขตป่าสงวนแห่งชาติมีเพียงส่วนน้อยในเขตพื้นที่หมู่1และก็หมู่2ที่มีเอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดนส3สปกและก็สค1เป็นต้นนะคะระบบการผลิตพืชของตำบลทาไม่ลอบส่วนใหญ่แล้วจะทำการเกษตรเน้นหนักในฤดูฝนเพราะต้องพึ่งพาปริมาณน้ำฝนเป็นหลักโดยเฉพาะพืชไร่ดังนั้นระบบการผลิตส่วนใหญ่จึงเป็นการทำการเกษตรครั้งเดียวในรอบปีที่มีพื้นที่เพียงส่วนน้อยจะมีการปลูกพืชผักในที่นาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วในพื้นที่หมู่1และก็หมู่2นะคะแล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์ตลอดปีกระจายทุกหมู่บ้านตำบลทาไม่ลอบมีการเลี้ยงโคกระบือและสุกรค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจำนวนครัวเรือนของแต่ละหมู่บ้านโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่เป็นชาวเขาซึ่งได้แก่หมู่ที่3 4 5 6นะคะพันเลี้ยงสัตว์เกือบทั้งหมดเป็นพันพื้นเมืองและก็ปล่อยหากินเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะกระบือจะเลี้ยงโดยปล่อยร่วมกันเป็นฝูงใหญ่อยู่ในป่านานๆทีที่เจ้าของจะนำไปดูหนึ่งครั้งนะคะส่วนสุกรจะเลี้ยงปล่อยภายในบริเวณบ้านเหมือนกับไก่ที่เลี้ยงโดยทั่วไปผลผลิตส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพ่อค้าในหมู่บ้านมาซื้อแล้วก็นำมาค่าซื้อขายกันเอาในหมู่บ้านในเทศกาลต่างๆเช่นงานสงกรานต์ปีใหม่วันเข้าพรรษาออกพรรษาแต่งงานเป็นต้นเจ้าก็จบไปแล้วสำหรับข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆในตำบลทาไม่ลอบนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มีแขกรับเชิญจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหนึ่งนะคะได้มาอู้เอ่ยกันในส่วนของเรื่องต่างๆในเรื่องของในหมู่บ้านแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มของเปิ้ลเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังนะคะก็วันนี้เรามีสาระดีๆเกี่ยวกับการจัดการมันสำปะหลังจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนนะคะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก่อนในช่วงที่หนึ่งนี้นะเจ้าก็ขอเชิญรับฟังได้เลยนะเจ้า
1: สาระน่ารู้ดีๆกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้ดีๆกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชช่วงที่จะนำความรู้ด้านการผลิตพืชที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มาฝากพี่น้องเกษตรกรเป็นประจำค่ะ วันนี้

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนขอพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังซึ่งเป็นโรคที่สร้างความเสียหายให้กับแปลงปลูกมันสำปะหลังในหลายพื้นที่หากปล่อยไว้โดยไม่ป้องกันอาจทำให้ผลผลิตลดลงอย่างมากหลายท่านอาจสงสัยว่าโรคนี้มีลักษณะอย่างไรโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังสามารถสังเกตได้จากใบอ่อนหรือยอดอ่อนของต้นมันสำปะหลังจะมีลวดลายสีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้มหรือสีเหลืองเป็นด่างใบบิดเบี้ยวใบหงิกขนาดใบเล็กลงต้นแคร์แกนเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และหากเป็นโรคตั้งแต่ระยะต้นอ่อนจะส่งผลให้จำนวนและขนาดหัวลดลงทำให้ผลผลิตเสียหายได้มากแล้วโรคนี้แพร่กระจายได้อย่างไรสาเหตุสำคัญมีอยู่2ทางได้แก่ทางแรกคือการใช้ท่อนพันธุ์จากต้นที่เป็นโรคเมื่อนำไปปลูกก็จะทำให้ต้นรุ่นใหม่ติดโรคทันทีส่วนทางที่2คือแมลงหวีขาวยาสูบซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็กดูดกินน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรคแล้วบินไปดูดกินต้นปกติทำให้เชื้อไวรัสแพร่กระจายไปยังแปลงปลูกได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนและแห้งดังนั้นการป้องกันโรคจึงสำคัญกว่าการรักษาเพราะปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีที่สามารถรักษาโรคไวรัสในพืชได้วิธีป้องกันที่เกษตรกรสามารถทำได้มีดังนี้ 1. ใช้ท่อนพันธุ์สะอาดปลอดโรคจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ 2. หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงอายุ 1-3 เดือนหลังปลูกหากพบต้นที่มีอาการผิดปกติควรถอนและทำลายทันทีเพื่อลดการแพร่กระจายของโรค 3. ควบคุมประชากรแมลงหวีขาวโดยกำจัดวัชพืชรอบแปลงลดแหล่งอาศัยของแมลงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการใช้วิธีป้องกันกำจัดที่เหมาะสมและ 4. หลีกเลี่ยงการนำท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่ทราบประวัติหรือจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมาปลูกคุณผู้ฟังคะโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังแม้จะเป็นโรคที่สร้างความเสียหายรุนแรงแต่หากเกษตรกรเลือกใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดหมั่นสำรวจแปลงและกำจัดต้นที่เป็นโรคอย่างรวดเร็วก็จะช่วยลดความเสียหายและรักษาผลผลิตได้เป็นอย่างดีก่อนจากกันศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่8จังหวัดลำพูนขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเลือกใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพราะการเริ่มต้นด้วยพันธุ์ดีคือก้าวแรกของการผลิตที่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้เวลาของช่วงสาระน่ารู้ดีๆกับศูนย์ขยายพันธุ์พืชหมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับความรู้ด้านการเกษตรที่นำไปใช้ได้จริงเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับสิ่งดีๆที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทานำมาเสนอกันต่อค่ะพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร

0: เรากลับมาพบกันต่อในช่วงที่สองนะคะช่วงที่สองนี้นะคะเราก็จะมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะคะจากตำบลทาแม่รอบเนาะซึ่งวันนี้เราก็จะมาอู้เอ่ยกันในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะวันนี้เราก็เลยได้รับเกียรติจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติห้วยห้อมนอกนะคะก็เดี๋ยวจะให้ต่างสมาชิกแล้วก็ทั้งประธานเพื่อนน้องได้แนะนำตัวนะคะเจ้าสวัสดีเจ้าพี่สาย
1: เจ้าสวัสดีเจ้าชื่อพี่สายนะเจ้าระวีวันเมืองห้อมเจ้าเป็นประธานกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านไม่ห้อมนอกเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าสวัสดีเจ้าพี่ชื่อพี่ไม้แก้วนะเจ้าไม้แก้วโคกาชื่อเล่นชื่อพี่อ้วนเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้าชื่อนภพรสุขใจนะเจ้าชื่อเล่นชื่อพรเจ้า
0: แล้วก่อนที่เราจะไปอู้ถึงเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะก็อยากจะขอเพิ่มตังพี่ชายพี่ใหม่เขาเนี่ยเนาะได้อู้ได้เล่าเรื่องประวัติคร่าวๆของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านห้วยห้อมนอกเนาะเพิ่นเป็นมาจะได้มีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตในหมู่บ้านเป็นจะได้อะค่ะแล้วก็อาจจะได้อู้โยงไปถึงเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจที่เราจะจัดตั้งเนาะจากพี่ชาย
1: เจ้าเริ่มแรกหมู่บ้านเฮาจะทำเกษตรเชิงเดี่ยวเจ้าพอเสร็จจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าวหรือว่าหาข้าวโพดแล้วจะหมู่แม่บ้านก็จะเป็นจะว่างงานกันเจ้าบ่มีงานทำบ่มีรายได้กันเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าพอมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าอยู่แล้วเจ้าก็เลยคิดว่ามาจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่เฮาจะได้มีสินค้าเยอะๆสินค้าหลากหลายเพื่อที่เอาไปขายไปออกบูธได้เจ้าเจ้าเริ่มแรกเฮาก็จะเป็นการซื้อฝ้ายมาก่อนพอออกตลาดปุ๊บก็คือมันจะมีบางกลุ่มที่ถามหากลุ่มสีธรรมชาติเจ้าเราก็เลยคิดว่าสีธรรมชาติบ้านเราก็มีเปลือกไม้มีอย่างเยอะอยู่ก็เลยลองมาทำกันดูเจ้าเลยเป็นที่มาของกลุ่มย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยห้อมนอกเจ้า
4: อันนี้คือของว่าบ้านห้วยห้อมนอกนะจ๊ะของตำบลทานแม่รอบนะ
1: จ๊
4: ะค่ะ
0: แต่ห้วยห้อมนอกนี่มันมีหลาย
1: จ๊ะแต่บ้านเนาะจ๊ะบ้านห้วยห้อมนอกจะมี3ปอกด้วยกันจ๊ะคือจากที่พื้นที่น้อยเนาะแล้วก็จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยบางจุดโดยก็เลยพากันย้ายออกมาอยู่ข้างนอกจ๊ะจะมีบ้านม่อนขาวแล้วก็จะมีบ้านหน้าหนามัยชุมชนหน้าหนามัยจ้ะ
4: ค่ะแล้วก็ที่พี่สายอู้ว่าอย่างเงาปลูกพืชเชิงเดี่ยวนี่มันมีอย่างพ่องอ่ะจ
1: ้
4: ะ
1: ลักๆจะเป็นข้าวกับข้าวโพดจ้ะ
4: ตั้งเพศจะเป็นข้าวนาปีเนาะ
1: เจ้านาปี
4: ส่วนใหญ่เป็นจะปลูกไว้ไ
1: ปกินเนาะในเดือนเจ้า
4: แล้วพันธุ์ที่ปลูกล่ะเจ้าน้องลิน
1: ก็จะเป็นพันธุ์อย่างกันเจ้าตรงเจ้าเดิมๆก็จะทำไร่กันอยู่แต่ช่วงหลังๆมานี่ก็คือทำไร่บ่ค่อยได้ผลละเลยจะมีแค่บางส่วนที่ทำนาเจ้าประมาณร้อยละ40%ของ
4: แล้วมีข้าวโพดก็จะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่เป็นข้าวโพดเก็บเมล็ดพันธุ์นะเจ้า
1: เจ้าเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็เฮาจะไข่ลงโม่จ้ะ
4: อ๋อเจ้าอันนี้เราเปลี่ยนอาชีพเป็นทำการเกษตรของเจ้าของเฮาเน
2: า
4: ะ
2: เพราะว่าบ้านเฮาปีในได้ทำเตื้อเดียวจะก็มีน้ำร้องละเหมือนที่บ้านอื่น
4: อันนี้เป็นแบบน้ำปู
2: นน้ำปูนเจ้า
1: น่าจะเป็นน่าแบบอาศัยน้ำปูนเป็นหลักเจ
4: ้า
0: ลำไยล่ะค่ะ
1: ลำไยนี่ก็คือส่วนน้อยแต่ส่วนน้อยที่จะลำไยมีมาแบบกี่ปีแล้วค่ะลักๆอ่ะก็คือตะกอนอ่ะจะบ่มีลำไยจะมีแค่ข้าวไร่กับข้าวนา
4: เ
1: จ้าเพราะหลังๆมาเศรษฐกิจเริ่มเข้ามาก็คือจะมีข้าวโพดด้วย
4: เจ้าเจ้า
1: พอลำไยนี่ก็คือกำลังสัก10กว่าปีมั้ยเนี่ยเจ้ากำลังได้เก็บเกี่ยวกันนะคะ
4: ทางกลุ่มก็หันว่าเนาะช่วงหลังจากที่เฮาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปละเนาะเฮาก็ยังมีช่วงเวลาที่ยังว่างกันอยู่นะเจ้าเนาะถ้านั่นเนี่ยเฮามารวมกลุ่มกันบ่อย อย่างแบบเนี้ยชวนกันนะเจ้าแล้วก็เฮาก็ตามวิถีชีวิตที่เฮามีกันอยู่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องการทอผ้าการย้อมสีอะอย่างพวกนี้เฮาก็พอมีองค์ความรู้พื้นฐานกันอยู่ของเป็นภูมิปัญญานะเจ้าเนาะ
1: เจ้า
4: อ๋ออันแสดงว่าในส่วนของเสื้อผ้ามูเนี่ยเจ้าก็เป็นในส่วนของเฮาทอกันเอง
1: เจ้าทอใช้เองเจ้าเราหันว่าเฮามีทอใช้อยู่แล้วก็คือแบบทอถ้าเฮาแบบมีการตลาดอ่ะก็จะทอไว้เต็มตู้มันก็แบบมีประโยชน์อ่ะเจ้าเราก็เลยแบบเอามารวมกลุ่มกันบ่ชวนกันว่ารวมกลุ่มกันแล้วก็เพื่อเอาไปขายเจ้า
4: ก็คือจะเป็นการสร้างรายได้ให้สร้างชุมชนได้คุยนะพี่เน
1: า
4: ะ
1: เจ้าเองบางคนอ่ะคนเฒ่าบางคนเนาะคนผู้สูงอายุไม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่นบ่มีรายได้เพิ่นบ่สามารถไปทำงานต่างนอกได้เจ้า
2: คนนี้มันจะมีพี่ๆหลายหน่วยงานที่เพิ่นเข้ามาดูก็เลยหาตลาดที่แบบจะเอาเสื้อผ้า เอาไปขายข้างนอกได้เจ้า
0: เจ้าเข้ามาช่วยเสื้อผ้าเน
2: า
0: ะถ้ามองว่าประเด็นนี้เขาอู้เฉพาะเสื้อผ้าเนาะในอย่างผลิตภัณฑ์ตัวอื่นอีมีพ้องก่อนนอกจากเสื้อผ้าที่เขานุ่งห่มถุงย่าง
1: ถุงย่างกระเป๋าย่างผ้าพันคอจ้ะทำเป็นกระเป๋
4: า
1: แล้วก็มีแบงตี้เพิ่งสั่งถึงผ้าผืนมาผ้าผืนของเขาเพื่อที่จะไปออกแบบเป็นอย่างอื่นจ้ะของเขาลักๆก็จะเป็นการย้อมแล้วก็การทอจ้ะ
4: แล้วก็ลวดลายนี่เจ้าจริงๆอยากให้ท่านผู้ฟังมาหันเนาะเจ้าเนาะลวดลายของตีของที่เพื่อนทำเนี่ยเจ้าเขาเพื่อนห้องหวานได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเจ้าถึงทำมาเป็นแต่ลาย
0: หั่นลายหั่นเนาะเ
1: จ้าจะเป็นความเป็นมาจะเป็นลายดั้งเดิมนะเจ้าลายดั้งเดิมคือสมัยตะก่อนอ่ะคือเพื่อนไปออกไปอยู่ด้านนอกเนาะคือแต่พอจากของรอบๆตัวเจ้าจะมีลายแบบลายผีเสื้อเนาะลายผีเสื้อลายดอกไม
2: ้เจ้าลายเม็ดมะม่วง
0: ลาย
1: ท
0: า
1: จะมีลายเม็ดฟักทองเจ้าลายเม็ดฟักทองปุ้นหันตามให้ตามนี้เม็ดฟักทองลายต้นข้าวเจ้า
2: เชื่อมโยงกันเป็น
4: การเกษตรเนาะเพราะว่าที่เขาทำควบคู่กัน
1: แล้วแต่ยังสมัยตะกอนเนาะมันแบบมีรถแบบมีแล้วแต่สักคนอ่ะไปนอนกลางให้เน
4: า
1: ะไปนอนตัวเองก็ตัวผ้าตัวถ้าฝนตกก็คือจะตัวผ้าอยู่บนกระท่อมเน
4: า
1: ะจะตัวผ้าแล้วก็จะหันอันอย่างคือจะจิบจะทำเก็บเป็นลาย
0: แล้วแต่ละคนนี่สมมติว่าเป็นเม็ดมะม่วงไอ้เนาะคนนี่ทอเป็นเม็ดมะม่วงแหมแบบนึงแหมคนทอเป็นมะม่วงแหมย่างนี่มันเหมือนกันก็หรือว่าอู้เอ้ยกันตกลงว่าอันนี้ต้องเป็นเม็ดม่วงต้องทอแบบอีนะอย่า
1: ก็จะเป็นเม็ดฟักทอง
2: เม็ดฟักทองที่กินริ้ว
4: ปีเป็นมุกแล้วเน
2: า
4: ะ
2: เป็นมุกแล้ว
1: จะมีเม็ดฟักทองก็คือจะมีไร้ลูกตาไก่ขายแมงมุมจ้ะคือเป็นหันอย่างคือเป็นจะเก็บ
0: แล้วแต่ละคนทอเหมือนกันก็หันมาแล้วมาบอกกันว่าต้องโทรแบบอีกาลายมันเลยออกมาเป็นแบบเดียวกันอย
1: ่
0: าง
1: เงี้
0: ย
2: แต่
1: บ
2: างคนก็ออกลายแบบอย่างนึงลายเดียวกันคือช่วงนี้พี่สายเขาอะหรือว่าในหมู่บ้านเขาตอนนี้คือเขาพัฒนาไปไกลขนาดหันเสื้อที่เขามาเจ็บที่เขาโตมือน่ะเขาจะแกะลายนะแกะจนได้เลยอ่ะจ
1: ้
2: าลายใหม่ก็เลยออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะจ้า
4: จ
2: ้
4: า
2: ลายดั้งเดิมมันเขาจะบอกค่อยได้ใจกันละจ้า
4: แต่ก็ยังอนุรักษ
2: ์
4: ไว
2: ้อนุรักษ์ส่วนมาก
4: มันเป็นเนียน
1: เนาะเพราะว่าจะมีแม่ๆอายุ60กว่าขึ้นไปที่โตผ้าของเฮาจ้ะเพิ่นก็ยัง
2: มูนั้นก็ยังใช้ลายดั้งเดิม
1: ใช้ลายเดิมอยู่เพิ่นบ่สามารถที่จะทอลายใหม่ได้ก็คือเฮาก็จะอนุรักษ์เพิ่นไว้จ้ะ
4: ถ้านอกจากเสน่ห์เรื่องลายแล้วเนาะยังมีเรื่องของการย้อมสีการธรรมชาติตัวเองมันก็เจ้าเนาะเฮาบ่ได้ซื้อสีเคมีหรือว่าอย่างมาแบบเจ้า
1: สีเคมีก็จะมีบางส่วนเจ
4: ้
1: าหลักๆของเฮาจะเป็นย้อมสีธรรมชาติ
0: เจ้าแล้วสีธรรมชาติที่พี่ชายขอมาย้อมนี่มีอย่างพ่อ
1: ของพี่จะมีนมแมวไม้นมแมวนะจ๊ะเจ้าไปไม้เพกาเมล็ดไม้จ้ะเจ้าแล้วก็ใบซัก
4: แต่ละชนิดนี่คือสีต่างกันไหมเจ้าอย่างไม้นมแมวนี่คือสีอย่างไร
1: เจ้าโอรสกับสีน้ำตาลอ่อนๆจ้ะโอรสกับน้ำตาลอ่อน
4: ๆออกโทนสีส้ม
1: เจ้าถ้าเป็นเมล็ดไม้จะออกสีเหลืองกับสีป้นของสีอมเขียวจ้ะ
0: สีเทาอมเขียวนะวันนั้นที
1: ่เจ้าแล้วใบซักจะออกสีม่วงม่วงอ่อนแล้วก็สีเทาๆจ้ะแล้วแต่ความอ่อนความแก่แล้วก็แล้วแต่อากาศด้วยจ้ะแล้วจะมีสีคลั่งด้วยจ้ะสีคลั่งนี่จะคือปีไหนเขาจะย้อมได้แค่ครั้งเดียวจะออกสีชมพู
4: เดี๋ยวอันนี้เผื่อเนาะว่าจะเอามาใจย้อมก่อนนะจ๊ะคือต้องหั่นสีของมะม่วงหางมะนาวโฮอ่ะเจ้าที่มันซุกแบบที่เฮาเอาเป็นตากแห้งมันจะออกสีแดงเหมือนลิปสติกเขาเลยอ่ะเพื่อจะเอาเป็นทางเลือกเนาะเอามาเพิ่มเงี้ยเจ้า
1: แต่ทางบ้านเฮาจะแบบมีไม้ชนิดนั้นน่ะเจ้า
4: เดี๋ยวต้องคือเกษตรนะ
1: จ๊ะถูกมั้ยจ๊ะได้เลยเจ้า
0: ค่ะแล้วกระบวนการย้อมมันยากหรือว่าง่ายจะได้ป่ะคะ
1: คือบอกว่าเขามีความรู้ดั้งเดิมแล้วก่อนเนาะมันเลยสำหรับเขาก็คือ
4: เป็นเรื่องง่ายหรอก
1: แ
4: ต่ถ้าเขาขอเนี่ยมันจะยาก
1: คือเขาหันปุ๊บเขาก็คือแรกๆก็ยังลองผิดลองถูกกันอยู่เจ้าคือสีนั้นจะออกมาคือตัวฟิกสีมันจะมีตัวฟิกตัวเจ้ามันจะมีตัวฟิกก็คือจะใช้สารส้
4: ม
1: แล้วก็ ปูนใสปูนที่กินกับหมากนะเจ้า
4: เจ้า
1: คือเอาวัตถุดิบที่
4: เป็นธรรมชาติ
1: เจ้าธรรมชาติเจ้าธรรมชาติแล้วก็สามารถไอ้กินได้เจ้าคือมันจะถ้าเรากินได้ก็คือกับผิวหนังก็คือไม่น่าจะมีปัญหาเจ้า
0: แล้วก็สมาชิกกลุ่มมีแบ่งหน้าที่กันชัดเจนไหมคะว่าอันนี้ย้อมเนอะอันนี
3: ้
0: ทอเนอะ
3: มีหน้า
0: ที่ตัดเนอะเนี่ยจ้ะ
1: คือของกลุ่มทอกลุ่มทอก็จะมีแห่มกลุ่มหนึ่งจ้ะคนที่ทอก็คือรับทอเลยแล้วก็ย้อมก็จะมีแห่มชุดหนึ่งจ้ะย้อมก็คือถ้าสีไหนหมดก็คือจะปากันมาย้อมจ้ะ
4: แล้วเดี๋ยวนี้สมาชิกของเขานี่มีประมาณกี่คนนะเจ้า
1: 30 คนจ้ะ
4: 30 คน
1: จ้ะ
4: แล้วก็มีการแบ่งหน้าที่เนาะฝ่ายย้อมฝ่ายทอไอ้เน
1: า
4: ะแล้วฝ่ายดีไซน์เจ้ามีก็จ้ะ
1: ฝ่ายดีไซน์ตอนนี้ยังเป็นอะไรยังเป็นก็น้องดีไซน์เดิมๆอยู่จ้ะเป็นก็น้องสไตล์เดิมเนาะเสื้อก็คือเสื้อกะเหรี่ยง
4: เป็นเอกลักษณ์เน
1: า
4: ะ
1: เจ้าเอกลักษณ์เดิมอยู่จ้ะ
4: ค่ะแล้วก็ตลาดที่ว่านี่เราเจ้าที่ว่าตลาดนี่เฮามีการจําหน่ายที่ไหนพ่องอ่ะเจ้า
1: จะมีออกบูธเจ้าออกบูธตามอําเภอหรือว่าหน่วยงานต่างๆเพิ่นอันนี้มาเจ้า
4: เพื่อท่านผู้ฟังเนาะหรือว่าหน่วยงานอย่างที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยเจ้าทางกลุ่มของเฮาเนาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1: ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยห้อมนอกจ้ะ
4: ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนหรือว่าการส่งเสริมอย่างต่างๆนะเจ้าเนาะมาร่วมกันบูรณาการกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แทของเฮาได้นะเจ้าเนาะ
0: เจ้ากำเดียวพักฟังเพลงพ่อๆกันสักครู่แล้วเฮากลับมาพบกับพี่สายแล้วก็กลุ่มกันในช่วงที่3เจ้า

0: กลับมาพบกันในช่วงที่3ต่อนะจ๊ะช่วงที่3เฮาก็ยังจะมาอู้เอ่ยกับพี่สายและกับทีมงานอยู่นะคะก็ตะกี้เฮาอู้กันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์คร่าวๆไปละแต่ว่าอยากจะถามพี่สายยังถึงรายละเอียดว่าผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทำเนี่ยมีอันอย่างพ้องแล้วก็ต้นขายกันในราคาเท่าใดเนี่ยค่ะเนาะเผื่อท่านผู้ฟังที่เพิ่นสนใจนะแล้วเพิ่นฟังเรื่องราคาแล้วมันจับต้องได้นะแอร์ก็อาจจะอยากขอติดต่อมาทางกลุ่มเฮาเพื่อจะขอซื้อแอร์จากพี่ใส
1: เจ้าของกลุ่มพี่ก็จะมีถุงย่ามนะเจ้าถุงย่ามก็คือสีธรรมชาติราคา200-250 บาทเจ้าแล้วถ้าเป็นเสื้อก็คือถ้าเป็นเสื้อประจำก็แล้วแต่ไซส์เจ้าราคาตั้งแต่450-800 บาทเจ้าคือแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ลายเหมือนกัน
2: ผ้าถุงนี่มีก็พี
1: ่ผ้าถุงตอนนี้กำลังเริ่มทำจ้ะจะเป็นผ้าถุงลายโบราณจ้ะ
0: เสื้อผู้หญิงเหรอตะกี้มันอู้ถึงเสื้อผู้ชาย
1: เสื้อผู้ชายทั้งเสื้อผู้ชายผู้หญิง
0: อ๋อราคาเท่ากันเลย
1: จะเป็นราคาเท่ากันเลยแล้วแต่ลายแล้วก็แล้วแต่ขนาดด้วย
0: ถ้าลายยากก็จะราคาสูงหน่อยนึงจ้ะ
1: มันจะมีลายทึบลายโปร่งจ้ะ
2: เอ๊ะแล้วในส่วนของกิจกรรมต่างๆของกลุ่มเนาะมีแบบเด็กเนาะเด็กนักเรียนหรือว่าละออนในชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเนาะในส่วนของกิจกรรมของกลุ่มพ้องคอย
3: ค่ะมีเจ้าถ้าเป็นของละออนจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดของทางโรงเรียนก็จะถ้าเวลามีงานหรือว่าเมียเขาก็จะมาช่วยกันทุกครั้งก็เขาก็มีความสนใจอยู่มีความสนใจที่อยากจะทำเกี่ยวกับย้อนสีธรรมชาติเนี่ยเจ้า
0: จ้ะแล้วก็ตะกี้อู้ถึงผลิตภัณฑ์ลืมถามเอาไปขายที่ไหนพองจ้ะ
1: จะเป็นออกบูธจ้ะ
0: ออกบูธ
1: เลยจ้ะ
0: เจ้า
1: ถ้าก็จะมีเพจของเฮาจ้ะ
2: มีเพจออนไลน์ตัว
1: แต่ถ้าเป็นเพจจะเป็น Facebook จ้ะ
0: Facebook ชื่ออย่างคะ
1: ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติจ้ะ
2: ผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติเตอ
1: แต่เฮาจะเขียนว่าม่อนหินขาวเพราะว่าที่ตั้งของเฮาจะเป็นม่อนหินขาว
2: ที่ตั้งกลุ่มเนาะจะอยู่ที่ม่อนหินขาวนะคะ
0: แล้วก็นอกจากออกบูธแล้วก็ขายในเพจทางกลุ่มเนี่ยพออยากจะมีขยายช่องทางจำหน่ายตั้งช่องทางอื่นก็จ้ะ
1: เจ้าก็มีกลุ่มเฮาก็มีการขายส่งเพื่อกับเครือข่ายอื่นๆด้วยเจ้าคือเพิ่นเอาไปตัดเย็บหรือว่าเอาไปทำเป็นแปรรูปเป็นอย่างอื่นเจ้าแล้วการขายก็คือการเคยไปอบรมแล้วแต่ว่าปิ๊กมาทำที่บ้านเฮาบ่ได้เพราะว่าสัญญาณมันแบบเออเจ้า
2: อ๋อหมายถึงอันนี้ขายผ่านช่องทางไหนเจ้าที่ว่าไปอบรมมาแล้วอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้ย
2: จ้ะ
1: ไลฟ์สดอย่างเงี้ยเจ้าคือบ้านเฮาอ่ะ
0: ชา
1: วบ้านเฮาจะเป็นเขตป่าตัวแล้วก็บ่มีสัญญาณโทรศัพท์จ้ะ
2: มีข้อจำกัดอยู่เนาะจ้ะ
1: ก็เลยอาศัยแบบว่าออกไปอบบูธหรือว่าตามที่หน่วยงานต่างๆเพิ่น
2: ติดต่อประสาน
1: จ้ะเพิ่นประสานมาจ้ะ
2: ถ้ามีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอันอย่างพวกเนี้ยแล้วนะจ๊ะเฮาก็อยากที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์นี่เพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าจะเป็น TikTok น่ะเดี๋ยวนี้ดังอ่ะเนาะหรือว่าไลฟ์สดขายในอันอย่างก็อย่างอื่นนะเจ้าเนาะ
0: เจ้าถ้าก่ออันเดียวนี่แหละค่ะกลุ่มเนี่ยเฮาตั้งมากี่ปีแล้วค
1: ่
0: ะ
1: แรกๆเฮาตั้งมาช่วงโควิดสักประมาณ4-5 ปีมาเนี่ยจ้ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานอะไรอย่างพ่อคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็เหมือนจะตรงคือองค์ความรู้เอ่ยเรื่องวัสดุอุปกรณ์อย่างเงี้ย
1: จ้ะเจ้าพี่เลี้ยงหลักเลยจะเป็นศูนย์พัฒนาราษฎรพื้นที่สูง
0: จ
1: ้
0: ะ
1: เจ้าจะเป็นหรือว่าห้องส่งชาวขาว
0: จ
1: ้
0: ะ
1: แล้วก็จะมีของกศน.เข้ามาสนับสนุนจ้ะแล้วจะมีของเกษตรเจ้าตอนนี้ก็เลยตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจเจ้าของเกษตรอำเภอแม่ทาเจ้า
0: ก็ได้ข่าวว่าปีนี้ได้ภาพงบสนับสนุนไปมากค่ะพี่น้อย
2: แม่นละเนาะแล้วก็เอามาต่อยอดเรียบร้อยแล้วเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ส่วนของการสนับสนุนของปีนี้ก็เป็นก็ห้องว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์เนาะในส่วนของการต่อยอดเพื่อให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมต่อไปนะเจ้าเนาะบ่ได้นักบ่ได้มากมายแต่ถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตต่อไปละกันนะเจ้าเน
1: า
2: ะเจ้ายังติดพิซายเนาะที่ได้เกินไปตั้งแต่ตอนแรกๆนะเจ้าว่าตามกลุ่มเฮาเนี่ยคือทำเรื่องผ้าย้อมผ้าอย่างจาก เปลือกไม้จากธรรมชาติอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนเป็นองค์ความรู้เป็นวิถีชีวิตเฮาตั้งแต่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมละนะเจ้าแล้วก็ผ่านการส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆเอ้านะเจ้าจนถึงบัดนี้เนี่ยพี่ซายในฐานะของประธานกลุ่มเนาะยังอยากที่จะมีการได้รับการส่งเสริมในเรื่องขององค์ความรู้ด้านใดพ้องหรือว่าขาดวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างพ้องอะไรอย่างแบบเนี้ยนะเจ้าค่ะ
1: เจ้าก็คือของเฮาก็คือถ้ามันจะมีเป็นช่วงนะเจ้าเขาจะอาจจะของงบจากอบต.พ้องขอจากสกล.พ้องจากอย่างล่าสุดนี่จะมีอบรมมัดย้อมคือเขาจะแปรรูปเป็นคือมันมีลายต่างๆขึ้นมาเจ้า
2: คือหลากหลายเพิ่มขึ้นเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าสินค้าเขาจะได้มีหลากหลายเพิ่มเจ้า
3: เจ้าแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งคือก็คือค่าแทนที่อุปกรณ์ที่จะมาทำเป็นฝ้ายตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเขาจะปลูกเสร็จเขาถ้าเวลามันออกผลออกดอกออกหน่วยเสร็จแล้วถ้ามันได้เก็บผลผลิตแล้วเราก็จะไปเก็บมามันจะมีอุปกรณ์หลายอย่างอยู่นะเจ้า
2: จ้ะ
3: กว่าที่จะมาทำเป็นฝ้ายแล้วมาทอเป็นผ้าเอามาทำเป็นผ้าคลุมหรือว่าจะเป็นเสื้อว่าจะเป็นผ้าถุงที่เราใช้กันทุกวันนี
2: ้
3: คืออุปกรณ์เนี้ยมันจะมีอยู่สองสามอย่างแต่คือตอนเนี้ยทางบ้านเราคือคนเฒ่าคนแก่เปิ้นบ่ฮับทำแล้ว
2: มันเริ่มจะ
3: หายไปแล้วก็คือตอนเนี้ยไอ้ฝ้ายต้นฝ้ายน่ะมีปลูกไว้แต่บ่มีอุปกรณ์ตัวนั้นก็เลยบ่ฮู้จะไปซื้อที่ไหนได้
2: เอ้าเป็นพ่องอะไรอย่างอ่ะบีอุปกรณ์อย่างลองว่าแล้ว
3: มันจะมีเจืออย่างฮะมันจะมีอยู
1: ่อุปกรณ์เขียนไฟ
3: เอออ
0: ุปกรณ์อย่างเจ้า
2: เขียนไฟ
1: เขียนไฟ
2: เพื่อที่จะ
1: เพื่อที่จะเราจะมาทำ
3: เป็นวงล้อนี่อีกอย่างนึงเออนะอันนั้นนี่วงล้อก็มันจะมีอีกอย่างที่หมุนกี
0: ้
3: ก็จะเอาเม็ดไฟออกแล้วไฟที่ดีน่ะมันจะเข้ามาในตะกร้าที่เราเก็บไว้อ่ะจ้ะเออแล้วก็เครื่องตีไฟแหมอันนึงที่เขาจะมันจะมีอย่างไอ้อย่างของห้องอย่างใดที่จะตีไฟให้มันแล้วอ่ะแล้วเสร็จต้องก่อนจะไปทำให้มันเป็นกิ๊กให้มันเป็นเส้นไม้เส้นแล้วมันก็จะมาเป็นไฟที่เราทอได้อ่ะ
2: เจ้าก็คือเหมือนว่าในไฟที่เราปลูกกันเนี่ยเราได้ดอกไฟอย่างมาแล้วเนาะเราจะเอาไปเนี่ยเข้าสู่กระบวนการที่ว่า
3: ที่จะมาเป็นไฟที่เรา
2: เส้นได้นะเจ้าเนาะเขาก็อยากได้อุปกรณ์ที่ว่าใกล้ในการทำคือป้ายที่เป็นดอกเนี้ยกลายมาเป็นเส้นนะเจ้า
3: ทุกวันนี้แม่ก็เก็บไปแต่เขาขาดอุปกรณ์ก็เลยเอาป้ายตัวนั้นไปแยกเป็นหมอนเนี่ยเลย
0: ถ้าอุ้มขาดอุปกรณ์แล้วเรามีต้นป้ายนักก็อย่าประเด็นนี้เราถึงประเด็นนี้อยู่กระบวนการปลายน้ำเนาะต้นน้ำเนี่ยเขาอาจจะไปซื้อฝ้ายมาแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งถ้าเกิด

0: ที่ปลูกอะบ่มีปัญหาเลยคือว่าเขามีที่ปลูกอยู่แล้ว
1: มีที่ปลูก
0: มีที่ปลูกอยู่แล้ว
1: มีเม็ดพันธุ์มา
2: แล้ว
1: ม
2: ันรู้อยู่แล้วเรื่องของการสวน
3: ก็ได้น่าสนใจนะ
0: เนี่ยตัวนี้จะปลูกบ่ก็แต่ตัวนี้น่ะอ๋ออ
3: ันนี้สีที่เขาท่านผู้ฟังอาจจะขยักให้ท่านผู้ฟังมาหันเนาะเดี๋ยวนี้จะอยู่ในมือน้องแนบเป็นได้เน
0: า
3: ะคือเป็นฝ้ายก่อนฝ้าย
2: ที่ยังดอกฝ้าย
3: ดอกฝ้ายสีออกน้ำตาลอ่อนๆเนาะแล้วปกติปีน้อยนี่จะออกสีขาวนะเจ้าแต่มันยังมีเม็ดอยู่เนาะเพราะเดี๋ยวมันยัง
0: ถ้าผ้าห่มจะเป็นผ้าฝ้ายแบบนี้นะถ้าหน้าฮ้อนอ่ะห่มแล้วมันจะเย็นเป๊ะเลยห่มแล้วมันจะเย็น
3: ต้องไปลองห่มละ
1: มีตัวอย่างสักผืนสองผืนก็เจ้าไปลองห่มเนาะ
0: เจ้ามันจะเย็นแน่ๆนะไอ้ผ้าตัวเนี้ยไอ้ฝ้ายตัวเนี้ยมันจะเย็น
4: คือเป็นผ้าปูนะแต่ว่าอย่างหนึ่ง
0: เ
4: ลย
0: เนา
4: ะ
1: ท่านผู้ฟังถ้าสนใจสินค้าต่างๆเน
0: า
1: ะอย่างที่อยู่ในมือน้องๆเขาเนี่ยบอกว่าจะเป็นผ้าถุงเนาะลวดลายต่างๆอะไรอย่างนี้นะเจ้าเนาะมันเป็นเอกลักษณ์ของต่างชุมชนของเฮาเนาะนะเจ้าเนาะตีแบบน่าสนใจยังนุ่งดินนี่ประเดี๋ยวนี้สะพายกระเป๋าเลยเจ้าเนาะ
3: กระเป๋าย่าม
1: กระเป๋าย่ามนะเจ้า
5: เข้าไปพอแบบได้ที่เพจนั่นแหละค่ะพี่สายเข้าไปพอแบบแล้วก็เอฟพี่สายเขาส่งออนไลน์นั่นก็จะส่งออนไลน์เนาะจ้าสนใจเข้าไปที่เพจอะไรเอ่ย
2: โอเคผ้าทอกับกลุ่มผ้าทอม่อนหินขาวกับ
3: กลุ่มผ้าทอ
2: ม่อน
3: หินขาวนะเจ้าเนาะ
5: เบอร์โทรติดต่อหน่อยค่ะ
2: 0953389525
3: เห็นพฤติกรรมแล้วเจ้าท่านปังอาจจะจุดบัตัน
2: เจ้า0953389525เจ้า
3: ใครสนใจเนาะติดต่อมาได้หรือว่าตั้งหน่วยงานนะเจ้ายาที่สามารถส่งเสริมนะเจ้าเนาะสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะเจ้าติดต่อกันได้เลยนะเจ้าเนาะหรือว่าจะผ่านตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทาก็ยินดีนะเจ้า
5: วันนี้เฮาอู้เอ่ยกันมาหน้าก็นอแต่ก็เหมือนจะบ้านหน้านะคะมีเรื่องที่จะต้องได้อู้กับพี่ชายกันเยอะแยะเลยติดผู้ถ้าผู้ฟังกันไปรอบหน้าแล้วกันเนาะถ้ารอบหน้ายังมีโอกาสอยู่นะคะจะได้มาอู้เอ่ยกันว่าถ้าเกิดว่าเฮาต้นฝ้ายมาฮู้เนี่ยแล้วปลูกแล้วอ่ะมันเป็นจะได้ยันอาจารย์เนาะ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพ
1: รา
0: ช
1: ก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่วันนี้ครับป้าแกนกราบยามแรงของวันที่1สิงหาคม2569นะวันนี้ก็คึกคักนะครับก็มีหลายงานนะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเนาะโดยเฉพาะเส้นจากดอยติเข้าเวียงลำพูนนี่นะนะครับเดินทางเข้ามาฝั่งซ้ายก็จะเป็นการงานการจตุจักรเนาะการนัดวันเสาร์นะครับเลยไปแหมน้อยนะครับจุดตีจัดงานฤดูหนาวกูเตือแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันเปิดงานนะครับเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำพูนครั้งที่18ประจำปี2569เนาะวันนี้ก็จัดขึ้นเป็นวันแรกนะครับก็จะมีพิธีเปิดในช่วงเวลา19นาฬิกานะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับนะตอนนี้ดีเจโอมก็ขอสารภาพนะคุณผู้ฟังครับก็ตอนนี้ดีเจโอมก็เดินอยู่ในงานลำไยนี่ละคุณผู้ฟังครับเพราะว่าต้องไปทำข่าวเนาะเก็บบรรยากาศทำข่าวเพื่อโพสต์ลงทางเฟซแล้วก็ส่งข่าวสวทส่วนกลางนะครับเวลา19นาฬิกานะตอนนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศบันทึกเทปนะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปแอลกันนะครับบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำพูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับไปช็อปไปชิมกันมีสินค้าหลากหลายนะครับนะแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรนวัตกรรมการเกษตรต่างๆผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำพูนต่างๆนะครับไปจับจ่ายใช้สอยกันเนาะคุณผู้ฟังครับไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งช่วงเวลา18นาฬิกาเนี่ยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะก็จะเดินทางถึงสถานที่จัดงานนะครับแล้วก็เดินเยี่ยมชมงานเนาะหลังจากเวลา18นาฬิกานะครับเวลา19นาฬิกานี่ก็จะมีพิธีเปิดนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะเป็นผู้เปิดงานนะแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับมีการมอบรางวัลนะประกวดสายพันธุ์ลำไยนะประมูลลำไยแล้วก็กิจกรรม CSR ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเวลา3ทุ่มครับก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตของคุณจ๊ะนะนงพนีนะคุณผู้ฟังครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้เวลา3ทุ่มเนาะวันนี้นะครับฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการเนาะ

กลับมาพากันช่วงนี้นะครับติดตามกันสักน้อยหนึ่งในเรื่องของงานโคมแสนดวงนะครับแต่เจ้าใน8:30 นที่ห้องประชุมจามเทวีจันทร์สีสารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำปูนประจำปีงบ69นั่นก็คือกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำพูนครั้งที่169นะครับอันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งแรกนะโดยมีนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับเป็นประธานเนาะแล้วก็มีนางณัฐพรชูวงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปูนนะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะเป็นการยกระดับเทศบาลให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปูนนะครับที่ประชุมเนาะก็ได้รับทราบคำสั่งจังหวัดลำปูนเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับก็มีตักจัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนเนี่ยคือเป็นไปนะตามกลไกสำคัญนะครับในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะผ่านการนำทุนทางประวัติศาสตร์เนี่ยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากนี้ครับที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมนะการหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่25 มิถุนายน 69ที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดแนวทางการบูรณาการพื้นที่จัดงานนะครับเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญได้แก่วัดพระธาตุอริปูนชัยวรมหาวิหารเขตเมืองเก่าลำปูนถนนสายวัฒนธรรมนะลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีและพื้นที่ตำบลเวียงยองนะครับเพื่อเกิดเส้นทางท่องเที่ยวติดต่อเนื่องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายแก่ผู้มาเยือนและกระจายรายได้สู่ชุมชนนั่นเองครับสำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานในมิติต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปูนนี่ได้เสนอจัดกิจกรรมลำพูน Living Series นะครับวิถีลำพูนร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์จังหวัดผ่านงานหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยอาหารพื้นถิ่นกิจกรรมสร้างสรรค์คณะตีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนได้เสนอการจัดขบวนแห่โคมในพิธีเปิดงานพร้อมกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่วนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปูนก็เตรียมส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับและการเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับที่ประชุมนะครับก็ได้พิจารณารูปแบบการจัดงานนะกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการมอบหมายภารกิจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดงานโคมแสนดวงที่เมืองลำปูนปีงบ69นี่นะเป็นเทศกาลสำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำปูนของเราสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและส่งเสริมจังหวัดลำปูนสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ

กลับมาป้ากันครับในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นอกจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนนะครับซึ่งนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เนาะเพราะว่ามีกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569จังหวัดลำพูนนะครับส่งตรงจากเกษตรกรมาขายตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดลำพูนนะครับประจำปี2569ครั้งที่18ก็ไปอิ่มอร่อยเนาะกับกรุงข่าวไส้คุณภาพในราคาสุดคุ้มเนาะคุณผู้ฟังครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้ก็มีกรุงข่าวไส้คุณภาพราคาพิเศษมาให้คุณผู้ฟังได้ชอบกันตีงานนะครับกับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งเนาะครั้งที่2นี่ก็จัดขึ้นวันที่1ถึง4สิงหาคม2569และครั้งที่3นี่ก็จะจัดขึ้นวันที่11ถึง12สิงหาคม2569นะก็จะเริ่มจำหน่ายกันตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับไปป้ากันตีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์จังหวัดละปูน2569ครั้งที่18นะบริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สารป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับบ่ได้ลืมเน้อนะครับไปเลือกซื้อกุ้งสดอร่อยนะคุ้มค่าได้ของคุณภาพนะราคาก็ดีนะครับเป็นการช่วยสร้างกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยไปด้วยกันเน้อคุณผู้ฟังครับลัตตาเจ้านี่นะครับคุณผู้ฟังครับวันที่1สิงหาคม2569นี่นะครับเพิ่นก็มีการเปิดงานเนาะคุณผู้ฟังวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์นะประจำปีงบประมาณ2569ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนเนาะนางสาวเบญจวรรณมีเผือกนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับมีนายขยันวิพรมชัยนะนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่มีน้องประชาชนนะครับก็เข้าร่วมกันลากลายเลยทีเดียวนะครับก็บ่ได้ลืมเน้อเชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์ประจำปีงบ69นะระหว่างวันที่1ถึง2สิงหาคม2569นะครับไปร่วมกันอนุรักษ์นะส่งเสริมและก็ยกระดับลำไยเบี้ยวเขียวนะผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัดละปูนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะครับพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มนะคือผลผลิตทางการเกษตรและก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนตัวเนอร์ของผู้ฟังครับ

กลับมาป้าการช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับไข่ตีประจาตีโบหูจะกินนะยังนะครับมาแรงนี่นะครับก็ไปสอบสื่อกันได้นอกตีงานลำไยนะวันนี้วันแรกนะครับมีกิจกรรมนะหลากหลายเลยนะครับมีเทศกาลเนาะมีงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18ประจำปี69นะครับแล้วก็งานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำพูนเน้อวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็จะจัดถึงวันที่12นะครับสำหรับงานนี้นะก็จะตีบริเวณบ้านแม่สารปลาแดดถนนลำปูนดอยตินะครับอำเภอเวียงตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนะก็ไปเสาะสื่อเสาะหากันได้นะครับบ่ใจว่ามีแต่ลำไยอย่างเดียวนะมีสินค้าต่างๆและก็ผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดลำปูนนะครับไปเดินแอลไปเดินชมพรนิทรรศการทางการเกษตรนะครับนวัตกรรมการเกษตรนี่นะครับก็มีนวัตกรรมที่อัปเกรดนะคือพี่น้องเกษตรกรได้ดูได้ชมกันตัวนะครับแล้วก็ไปช่วยการซื้อข้าวซื้อปลานะไปกระตุ้นการจับจ่ายใจสอยในด้านการค้านะแล้วก็จะมีบูธต่างๆเนาะคือคุณผู้ฟังได้เลือกซื้อนะครับบูธสินค้านะร้านดังๆจาก TikTok นี่นะเพิ่นก็จะมาเปิดร้านขายกันนะครับไข่บุ้งหูจะกินยังก็ไปกันได้แล้วก็ไปชมวิธีเปิดตัวเนอร์19นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็3ทุ่มนี่มีคอนเสิร์ตนะครับน้องจะนะจะนงพนีนะไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับเอาละครับสำหรับรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้นะครับโดยผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์ก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ก็สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ทางการอิหร่านเตือนตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากสหรัฐยังคงปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายพร้อมขยายผลไปยังคดีที่มีความเชื่อมโยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจณสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซีย2รายและครอบครัวชาวไทย3รายว่าจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้มีความชัดเจนว่าผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม2รายพร้อมผู้เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลไปยังคดีอื่นที่อาจมีความเชื่อมโยงรวมถึงเครือข่ายยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในลักษณะอื่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายพร้อมขอให้สื่อมวลชนนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านโดยผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียทั้ง2รายได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณ7ปีจึงถือว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและขออภัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวรัสเซียต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่ารัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินคดีอย่างรัดกุมปิดทุกช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษสูงสุดตามกระบวนการยุติธรรมพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ

0: แล้วก็จะทำทุกวิถีทางในการที่จะดำเนินคดีลงโทษผู้กระทำผิดให้เข้มงวดให้เต็มที่ตอนนี้เราก็จับตัวผู้กระทำผิดทุกคนได้แล้วศาลไม่ให้ประกันตัวแน่นอนทางตำรวจเองก็จะตั้งทีมทำสำนวนให้มีความเข้มข้นนะผมได้รับคำยืนยันจากทางท่านผบ.ตร.นะครับว่ามีข้อสั่งการไปยังเจ้าพนักงานทุกคนให้ปิดช่องโหว่ที่จะทําให้มีการที่ทําให้คดีนี้ลดความเข้มข้นลงเจ้าหน้าที่ตํารวจทุกคนก็จะต้องทําคดีนี้อย่างรัดกุมแน่นหนาไม่ให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อมโยงพยานหลักฐานระหว่างคดีต่างๆจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาและขยายผลถึงผู้ร่วมกระบวนการโดยพบว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้เคยต้องโทษและคดียาเสพติดอย่างไรก็ตามจากข้อมูลในขณะนี้ยังไม่พบว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทางนี้ยืนยันว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและรักษาความปลอดภัยของประชาชนและชาวต่างชาติในประเทศไทยภายใต้กรอบกฎหมายอย่างเคร่งครัดชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุผู้ต้องหาฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายมีประวัติเกี่ยวข้องยาเสพติดชัดพร้อมขยายผลที่มาอาวุธปืนและยกระดับการเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษ
3: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยรวม5รายที่จังหวัดชลบุรีว่าขณะนี้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว4รายซึ่งเบื้องต้นตำรวจพบข้อมูลว่าผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับยาเสพติดตั้งแต่ก่อนต้องโทษก่อนการก่อคดีฆาตกรรมนี้จึงได้มีการสอบสวนผู้ใกล้ชิดของผู้ต้องหาเพิ่มเติมพร้อมขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเพิ่มเติมซึ่งในส่วนการฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียยืนยันว่าทั้ง2คนไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพราะมีข้อมูลพบทั้ง2คนอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้ว7ปีโดยถือวีซ่าการศึกษาและมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยมากกว่า40ครั้งขณะที่การสอบสวนและตรวจสภาพผู้เสียชีวิตภายนอกไม่พบร่องรอยการกระทําชําราวแต่มีการใช้อาวุธสังหารซึ่งขณะนี้ร่างผู้เสียชีวิตอยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดประกอบสำนวนการสอบสวนและการตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้คดีรัดกุมมากที่สุดและจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหามีการก่อเหตุอื่นเพิ่มเติมหรือไม
4: ่ทีมงานตำรวจเนี่ยกำลังที่จะตรวจสอบครับแล้วยังไม่ได้เกิดจากคำรับสารภาพแต่คิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมกว่านี้อีกไหมนะครับซึ่งดูจากแผนประทุษกรรมแผนการฆ่าผู้อื่นแล้วก็ดูจากสถานที่ที่นำศพไปฝังเนี่ยเรากำลังตั้งข้อสันนิษฐานว่าจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมจากพฤติกรรมนี้ครับ
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมราชทัณฑ์ร่วมกันยกระดับการเฝ้าระวังและติดตามบุคคลพ้นโทษผ่านการคัดกรองพฤติกรรมและข้อหาเมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีโอกาสกลับไปกระทำผิดซ้ำมากน้อยเพียงใดรวมทั้งจะเข้มงวดกวดขันเรื่องการจำหน่ายเครื่องแต่งกายคล้ายตำรวจทั้งในร้านค้าและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำไปใช้กระทำความผิดเช่นเดียวกับคดีที่เกิดขึ้นสำหรับวันนี้ตำรวจคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหา4รายประกอบด้วยนายธนาหรือป๋องเกิดทองนายธงชัยหรือธงศรีนินนายอัสดางหรือบอลและนายชัชนันหรือฟุกขออำนาจศาลจังหวัดพัทยาฝากขังซึ่งพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจมีอาวุธปืนและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วมกันมีและครอบครองอาวุธปืนร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวร่วมกันฝังซ่อนเร้นและทำลายศพและอีกหลายข้อหาขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตชาวไทยทั้ง3รายเข้าให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมและติดตามขั้นตอนการฝากขังผู้ต้องหาแต่ไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือพูดคุยเนื่องจากยังรู้สึกโกรธแค้นและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาถึงที่สุดโดยเห็นว่าควรได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายเพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่มีความสำนึกและหากได้รับการปล่อยตัวออกมาอาจกลับไปก่อเหตุซ้ำผานิชคาดนาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมดูแลสิทธิผู้รับผลประโยชน์ของฮะหลุนโซโลโดยมีประกันภัยการเดินทางทุนประกัน5ล้านบาท
5: นายชูศักดิ์ประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าภายหลังญาติของนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮะหลุนโซโลให้ความยินยอมในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลด้านการประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้ประสานและตรวจสอบข้อมูลร่วมกับบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องพบว่าผู้เสียชีวิตทำประกันภัยการเดินทางจำนวน1ฉบับกับบริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรมวงเงินเอาประกันภัย5ล้านบาทหากผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่าการเสียชีวิตอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์ยื่นเอกสารครบถ้วนบริษัทประกันภัยจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยโดยเร็วทั้งนี้บริษัทสมโปะประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยแม้ว่าผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตจะยังไม่แล้วเสร็จเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวผู้เสียชีวิตในเบื้องต้นนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้เร่งยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานท้องถิ่นของประเทศขณะที่วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จัดสอบสัมภาษณ์ข้าราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2569โดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กำชับให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนดำเนินการด้วยความโปร่งใสคัดสรรข้าราชการเข้ามาทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
6: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษกำชับให้ท้องถิ่นอำนวยความสะดวกประชาชนที่ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาสัมพันธ์ข้อมูลมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลโดยได้พบปะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมอำเภอกันทรารมและที่ว่าการอำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเอาผิดกับคนทำผิดได้อีกด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังตรวจเยี่ยมสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA อำเภอราศีสไลพร้อมเน้นย้ำว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชนผู้รับบริการได้เข้าถึงมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอาทิการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปการลดค่าไฟฟ้าหน่วยละ3บาทสำหรับการใช้ไฟบ้าน200หน่วยแรกและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเตรียมเปิดขายล็อตใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัดโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลการจำหน่ายล็อตแรกวงเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายล็อตที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
7: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทาง Bond Connect และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า Small Lot First ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
2: อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเอกนิติได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อคิดนอกกรอบตอบโจทย์อนาคตพร้อมระบุว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนไทยมีส่วนร่วมในเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในโอกาสที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยการนำคนรุ่นใหม่มาช่วยออกแบบนโยบายการคลังที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโครงการชลประทานเชียงใหม่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองตลอด24ชั่วโมงพร้อมเปิดประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงรองรับมวลน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ต้นน้ำ
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยว่าหลายอำเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะอำเภอแม่อายชัยปราการและอำเภอฝางซึ่งเป็นพื้นที่มวลน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำกกขณะที่พื้นที่ต้นน้ำของแม่น้ำปิงได้แก่อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตงมีปริมาณฝนสะสมเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่รวมถึงชุมชนบริเวณท้ายน้ำจากการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำปิงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำและฝายในแม่น้ำปิงเร่งดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อรองรับและระบายมวลน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลักและสายรองอย่างใกล้ชิดพร้อมควบคุมการทำงานของประตูระบายน้ำและฝายรวมทั้งตรวจสอบอาคารควบคุมต่างๆให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยงานในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนบริการสำรองยาและเวชภัณฑ์ให้พออย่างน้อย72ชั่วโมง
9: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขพบแม้ฝนโดยรวมจะลดลงแต่ยังมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังจากฝนสะสมโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสำคัญได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนจึงสั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์กำชับโรงพยาบาลและหน่วยบริการทุกแห่งทบทวนแผนรับมือภัยพิบัติพร้อมสำรองยาเวชภัณฑ์เลือดออกซิเจนระบบไฟฟ้าสำรองและเชื้อเพลิงให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยโดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่ต้องรับยาต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าม
11: าตรการช่วยลดค่าครองชีพของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทย X Local Low Cost ระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคม2569ร่วมกับร้านค้าท้องถิ่นกว่า130รายรวมประมาณ800สาขาทั่วประเทศนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาลดราคาสูงสุด 60% พร้อมเปิดพื้นที่จำหน่ายให้ SME และสินค้าชุมชนช่วยให้ประชาชนซื้อของได้ในราคาประหยัดขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
14: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านในวันนี้ที่เตือนว่าตลาดพลังงานโลกอาจเผชิญกับภาวะปั่นป่วนหากกองทัพสหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติการปิดล้อมท่าเรือในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไป สภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านยังเน้นย้ำว่าช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงและอ่าวเอเดนอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิสราเอลกำลังร่วมกันเปิดปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านในสัปดาห์นี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียยังคงยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้โจมตีในหลายพื้นที่ของกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ28รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายขณะที่นายอันดรีซิบิฮารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัสเซียแสดงให้เห็นว่ายูเครนมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรเพิ่มขึ้นด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในแคว้นเคียฟของยูเครนโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งของยูเครนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาทีย
15: ังยิ่งยาวปะกระเป๋ายิ่งชุบโห ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
16: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
15: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
17: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้1สิงหาคม2569นะครับคุณอุเทนพรหมจัยควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับคุณอัครเดชคัมภีระนะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้มาในชุดฟุตบอลทีมชาติไทยครับเราจะเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันนะครับในเวลา 20:00 นในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับนะครับนัดที่2นะเจอกับมาเลเซียนะครับรอบแรกเราชนะมานะครับชนะลาวมานะส่วนมาเลเซียชนะมา2นัดนะครับแล้วก็คู่ที่ก่อนหน้าที่กำลังแข่งขันกันอยู่เนี่ยเป็นคู่ของฟิลิปปินส์นะครับในกลุ่มเดียวกับเราเจอกับลาวฟิลิปปินส์นำอยู่ 4-1 นะน่าจะไม่มีปัญหาคว้า3แต้มนะครับส่วนไทยเจอกับมาเลเซีย 20:00 เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดกันถึงคู่นี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับCV Cup นะครับสนามแรกของไทยนัดที่2นะเรานัดแรกชนะอินโดนีเซียมา3-1เจอกับฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์นะครับนัดแรกนี่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์แพ้เวียดนามมานะเวียดนามจะพาชนะฟิลิปปินส์มา3-1เซตเมื่อวานนะฟิลิปปินส์แพ้มานะครับแล้ววันนี้ไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก่อนหน้านั้น30กว่าครั้งเราเจอเราไม่เคยแพ้นะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาวันนี้มีเสียวครับโอ้โหไทยอันดับที่17ของโลกครับแชมป์เอเชียแชมป์ซีเกมล่าสุดนะฮะอันดับที่14ในชาติลีกปีนี้เอาชนะฟิลิปปินส์ทีมอันดับที่62ของโลกและอันดับที่4 4เกมล่าสุด3-2เซตนะคุณผู้ฟังแม่เป็นไปได้ครับ3-2เซต25 17 19 25 25 15 18 25และเซตสุดท้ายเซตตัดสินชนะ15-10แบบคืนเลยนะครับแม่นะเกือบแพ้นะแต่ว่ากว่าชนะได้นี่แม่เล่นกันถึง5เซตนะครับก็เราก็ได้แต้มเพิ่มอีก2คะแนนนะครับเป็น5คะแนนนะนำไปจากฝูงชั่วคราวในการแข่งขันคราวนี้นะครับก็ชนะ2นัดพรุ่งนี้นัดที่2เจอกับเวียดนามนะเจอกับเวียดนามในนัดสุดท้ายสัปดาห์แรกนะนัดที่2พรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะครับก็เจอกับเวียดนามนะฮะซึ่งจะแข่งขันกับอินโดนีเซียกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นการลุ้นกันนะครับไทยกับเวียดนามว่าใครจะได้แชมป์ใน3ที่1ครับแต่ว่าโอ้เอาอย่างที่บอกนะฮะเรามีตัวหลักนะมาไม่ครบใช้ดาวรุ่งขึ้นมาคนออนกิติพงษ์รัชตะเกียงไกรนะครับเมื่อวานตอนที่ชนะอินโดนีเซียมาคนออนก็บอกนะถ้าเล่นแบบที่ชนะอินโดนีเซียเจอกับฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าจะไม่ง่ายนะถ้าเล่นแบบเจอกับอินโดเจอฟิลิปปินส์ก็จะชนะไม่ง่ายและรวมถึงนัดสุดท้ายเจอกับเวียดนามก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเราต้องมั่นคงแน่นมั่นคงคมตบรับดีกว่านี้ประมาณนั้นนะครับอินโดนีเซียเจอเจ้าภาพเวียดนามนะครับ19:00 นนะครับส่วนข่าวดีก็คือเรื่องของสัปดาห์ที่2สนาม2นะที่จะไปแข่งขันกันที่เชียงใหม่นะครับระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่นะครับบัตรจำหน่ายนะครับในการแข่งวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับบัตรเปิดจำหน่ายนะครับนะฮะเริ่มต้นใบละ100บาทนะครับนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์ 2,100 ใบนะครับคุณฟังครับบัตรใบละ100บาทนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับ 2,100 ใบนะครับเป็นบัตรเข้าชมวันศุกร์700ใบศุกร์ที่7สิงหานะครับบัตรเข้าชมวันเสาร์700ใบแล้วก็บัตรเข้าชมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม700ใบนะครับเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่3สิงหาคมนะจบแมตช์ที่เราเจอเวียดนามพรุ่งนี้แล้ววันจันทร์นะครับก็เปิดเลยนะนัดที่แข่งที่เชียงใหม่นะครับ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วได้2วันวันละ1ใบนะครับแจ้งก่อนนะแล้วก็นี่คือออนไลน์นะครับผ่านทางThe Connect นะ The Concert ขออภัยนะ The Concert นะ The Concert Application นะครับส่วนออฟไลน์ออฟไลน์นะครับแบ่งเป็นแมตช์การแข่งขันในวันศุกร์นะครับ 1,700 ใบบัตรเข้าชมวันเสาร์ที่7เสาร์ที่8สิงหาคม 1,700 ใบและบัตรเข้าชมวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมอีก 1,700 ใบนะครับทั้ง3วันเนี่ยเปิดจำหน่ายวันเดียวนะครับวันพฤหัสที่6สิงหาคมเวลา9นาฬิกานะครับบัตรเข้าชมวันที่7 8 9นะฮะเปิดจำหน่าย
นะแบบออฟไลน์คือเดินเข้าไปซื้อวันที่6สิงหาคม2569เวลา9นาฬิกานะครับพี่น้องเชียงใหม่ครับพี่น้องที่ทางภาคเหนือครับวันที่6สิงหาคม9นาฬิกาที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2ใบต่อ1วันนะ2ใบต่อ1วันนะครับซื้อ3วันก็ได้แต่ได้ก็ไม่เกิน6ใบแหละนะจะซื้อวันที่7ก็ได้แค่2ใบนะซื้อวันที่8ก็ได้2ใบซื้อวันที่9ก็ได้2ใบประมาณแค่นี้1คนได้2ใบนะครับและไปซื้อต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับการชำระเงินนะครับมีแจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่างๆนะไปที่เพจของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะเขาจะมีรายละเอียดในการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์นะครับรีบซื้อนะครับไปเชียร์สาวไทยกันที่เชียงใหม่นะครับมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยครับเจอกับมาเลเซียในอาเซียนครับนัดอาเซียนครับนัดที่2นะครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม B นะช้างศึกทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน20นาฬิกาวันนี้นะครับซึ่ง11ตัวจริงของเราอันเทนฮัสซันนะครับวางเลยนะครับผู้รักษาประตูกัมพลปฐมอัคคุณนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข2ณัฐพงศ์สาริยาครับหมายเลข4มานูเอลทอมเบียหมายเลข5เสกสรรราตรีหมายเลข6สารัตอยู่เย็นกัปตันทีมนะครับหมายเลข7คณะคำยกหมายเลข9ยศกรบุรพาครับหมายเลข13อูเซมาเที่ยงคามนะครับหมายเลข14ธีรศักดิ์เผยพิมายหมายเลข15นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมและหมายเลข21ชัยพลอดทนนะฮะนี่คือ11ผู้เล่นของทีมชาติไทยนะครับ20นาฬิกานะ20นาฬิการอเชียร์กันนะครับส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยเวียดนามเสมอสิงคโปร์0-0นะเวียดนามมีแค่4คะแนนจาก2นัดนะครับส่วนสิงคโปร์มี7คะแนนจาก3นัดนะในกลุ่ม A นะครับก็ไปเชียร์กันนะครับถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นะครับแล้วก็ในหน้าสนามก็ยังมีบัตรจำหน่ายนะครับบัตรจำหน่ายให้เข้าชมกันนะครับให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยกันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีชุดใหญ่หลายคนไม่ติดชุดนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม FIFA Day ใช่ไหมนะครับแต่เราก็ไปเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยกันได้นะครับ Asian Cup 2026นะครับนะของเราก็เต็มที่แหละตั้งเป้านะตั้งเป้าว่าเนี่ยนะได้ลุ้นกับมาเลเซียนะครับตั้งเป้าแชมป์ไหมล่ะฟุตบอลทีมชาติไทยผมก็ความหวังอะนะเราเล่นก็ต้องการแชมป์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นโค้กคัพนะครับอายุ17ปีนะครับไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพนะครับรอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโซนสุดท้ายของประเทศไทยวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับที่สนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนามที่1และ2นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่แรกอัสสัมชัญเจออัสสัมชัญครับโรงเรียนอัสสัมชัญเจอกับอัสสัมชัญยูไนเต็ดแล้วก็เป็นอัสสัมชัญยูไนเต็ดชนะอัสสัมชัญ2-0นะครับได้ประตูจากภูริวัฒน์บัวเจริญและศรีวัฒน์ว่าเอียดนะครับ 2-0 ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับอีกคู่หนึ่งทรูแบงคอกยูไนเต็ดเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับก็ปรากฏว่าคู่นี้เล่นในเวลาเสมอกันไป 0-0 ยิงจุดโทษเป็นทรูแบงคอกยูไนเต็ดคมกว่านะแม่นกว่าชนะไป4-2นะครับก็ทำให้อัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเป็น2ตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้ารอบสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เพื่อจะหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศที่รอบชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุพัชราไสในวันที่22ถึง23สิงหาคมนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับ2สิงหาคมนะครับก็อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดเวลา 13:00 น.นะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะอีกรายการหนึ่งเป็นแบดมินตันนะครับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่นนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาขออภัยคุณผู้ฟังเรายังเหลือ1คู่นะครับแข่งคู่ดึกก็เป็นประเภทหญิงคู่นะครับเมื่อวานนี้เราชนะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับเมื่อวานนี้คู่ของเราเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะครับก็คือแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังนปภากรตุงคาสถานนะครับคู่มือ36ของโลกเอาชนะคู่ของมาเลเซียนะเมื่อวานนี้ซียูโหลกับโรลานิก้าไมซาร่านะฮะคู่มือ61ของโลกนะชนะไป2-1เกมนะครับ11 21 22 20และ24 22ใน2เกมสุดท้ายเนี่ยพลิกแซงมาชนะได้นะครับระทึกอ่ะนะครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบรองแต่ว่าวันนี้รอบรองนะครับไปเจอกับสาวญี่ปุ่นครับก็คือซูมิเร่นาคาเตะกับอิมุ
ขออภัยมิยุทากาอาชินะฮะคู่มือ71ของโลกจากญี่ปุ่นแพ้ในรอบรองชนะเลิศอย่างน่าเสียดายครับชนะไปก่อน21-18ชนะไปก่อนแต่ว่าแพ้11-21และ16-21ตกรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสหญิงรอบรองชนะเลิศนะครับระดับเทนนิสอาชีพระดับ WTA 125รายการออสลัมบราวแวนโอเพ่นนะครับเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับรวม 3,857,100 บาทที่แคนาดารอบรองชนะเลิศนะครับไหมบัญชาสว่างแก้วนะครับมือ111ของโลกนะครับมืออวังอันดับที่2ของรายการเจอกับมือ119ของโลกนะครับแล้วก็มือ3ของรายการจากออสเตรเลียทางด้านของเทล่าเพรสตันนะครับแล้วก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เซตชนะไปก่อนในเซตแรกนะฮะ7-5แล้วก็แพ้3-6และ3-6นะครับถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแต่ก็ได้เงินรางวัลประมาณ 11,705 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 392,585 บาทนะครับแล้วก็จะมีคะแนนสะสมอีก49คะแนนนะครับอีกรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP ทัวร์ระดับ250รายการมิเฟลเทนนิสโอเพ่นเงินรางวัลกว่า99,790 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ30ล้านบาทที่เม็กซิโกนะครับชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับนัทปัชญาอิสโรนะครับนักเทนนิสไทยคู่มือคู่93ของโลกนะจับคู่กับโจชัวปารีสนักเทนนิสจากสหราชอาณาจักรนะครับคู่มือ96ของโลกเข้าสู่รอบก่อนรองนะฮะเจอกับคู่ของบราซิลนะออร์แลนโดลูสจับคู่กับราฟาเอลมาโตสนะครับคู่มือ38และก็39ของโลกนะครับแพ้ไป0-2เซต16และ57ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับไปดูกอล์ฟรายการ AIG Women Open นะครับในวันที่2นะครับนะรอบ2โปรจีนอัธยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกนะครับหลังจากที่วันแรกนำเดี่ยวนะ7โอเวอร์พาร์นะวันที่2ตกลงมานะครับอยู่ที่3รวบอย่างที่ผมรายงานนะครับก็ตกลงมานะครับเหลือการแข่งขันวันนี้อีก2วันนะครับก็รอลุ้นนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะก็ตามลุ้นกันอยู่สำหรับกอล์ฟรายการนี้นะฮะก็ผมพยายามไปดูคะแนนไลฟ์สกอร์ล่าสุดนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยลีดเดอร์บอร์ดนะที่นำอยู่ของเราเนี่ยทางเกาหลีนำอยู่นะทางด้านของผู้นำวันที่2นะฮะก็คือรายูแฮรันจากเกาหลีใต้นะฮะวันนี้เนี่ยสกอร์ตอนนี้7อันเดอร์นะฮะทางด้านของญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งนะชิโร่คุวาอิฮะ6อันเดอร์พานะครับอาทิอาทิติกุลนะครับโปจิโน่นะครับ5อันเดอร์พาอยู่ที่3ร่วมนะเท่ากับทางด้านของเยเรมี่นอนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับก็นี่คือโปรแกรมในวันนี้นะซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าต่อไปนะใน2วันที่เหลือนะครับวันนี้วันที่3นะอีก2วันอีกวันนี้แล้วก็แข่งขันในวันที่3แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงจะรอลุ้นนะครับว่าอันดับที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ของเราหลายๆคนก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะชนะตีวรรณแสนนะครับกอล์ฟของเราก็อยู่ที่6ร่วมนะครับสกอร์2อันเดอร์พาร์นะครับส่วนมือ1ของโลกนะตอนนี้อยู่ที่14ร่วมครับเนลลี่คอสตานะครับก็ลุ้นๆกันอยู่นะนะครับนี่คือกอล์ฟนะครับคนอื่นๆก็เอริยาจุฑานุการนะโปรเมโปรเปียโนอภิญญายุบลอภิญญายุบลนะครับอยู่ที่31ร่วมโปรแพตตี้นะครับประพังกรทวัฒนกิจ4โอเวอร์พาร์ที่55ร่วมนะครับเชียร์สาวไทยกันนะครับขอบคุณนะคุณนิตยาเข้ามาทักทายกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันนะครับคุณพี่พิสมัยคุณสุภวรรณคุณมาลีคุณยุทธนะฮะเข้ามาทักทายกันนะครับคุณมาลีคุณนิลวรรณคุณรจนาคุณพี่สุจิตรานะครับคุณประพัฒน์ขอบคุณมากนะครับจากกอล์ฟนะฮะไปดูเรื่องของความเร็วโมโต GP นะครับประกาศออกมาแล้วนะครับว่าบุรีรัมย์นะครับจะเป็นเฟิร์สนี่นะเปิดฤดูกาลนะเฟิร์สเรสนะครับก็คือการแข่งขันเปิดฤดูกาลของโมโต GP นะครับในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งโมโต GP นะครับนะการแข่งขันจักรยานการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับในปี2027นะครับสนามแรกสนามเปิดฤดูกาลเหมือนเดิมครับ
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับ5ถึง7มีนาคมก็หมายความว่าสนามช้างก็จะเป็นสนามเปิดฤดูกาลใหม่3ปีติดต่อกันครับปี2025 2026และ2027นะครับปีหน้า MotoGP จะเป็นการแข่งขันสนามแรกของระบบรถแข่งขันกติกาใหม่นะครับ850ซีซีอีกด้วยนะครับลดซีซีลงมานะแต่เพิ่มกำลังม้าหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับเมื่อก่อนที่พันใช่ไหมลดเหลือ850ซีซีนะครับก็คงลุ้นกันอยู่รอติดตามกันนะสำหรับ MotoGP นะครับแต่ว่าในปีนี้ยังไม่จบนะครับก็ลุ้นกันต่อว่าใครจะได้แชมป์นะครับนะโอเคมาตินนะเบเชติแล้วก็มาร์คมาเกสก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวก็หรือว่าไอโอกุระก็อยู่ในกลุ่มหัวแถวที่ลุ้นแชมป์กันอยู่นะครับก็รอติดตามกันแต่ว่าปีหน้าเปิดที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับส่วนการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship นะครับสนาม2นะครับซึ่งแข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับในสนามแรกนั้นโอ้โหขับเคี่ยวอย่างสุขสนานนะครับแล้วก็อย่างตื่นเต้นนะครับนักบิดทุกคนมาสนามที่2อีกครั้งหนึ่งนะเป้าหมายก็โพเดียมนะครับแล้วก็สร้างผลงานให้กับตัวเองแล้วก็ค่ายต่างๆนะครับรุ่นใหญ่อย่าง 1000cc วันนี้นะตำแหน่งโพก่อนนะวันนี้หาตำแหน่งโพออฟสตาร์ทหัวแถวแล้วพรุ่งนี้รอบเมนเรสนะไปดูว่าใครจะได้แชมป์นะครับในตำแหน่งโพวันนี้เนี่ยดีคลานเคเบอรี่นะนักบิดจากออสเตรเลียนะฮะจากทีมสวิฟต์โกลเรซิ่งนะครับผู้ชนะสนามแรกก็ยอดเยี่ยมอยู่นะทิ้งห่างอันดับที่2อย่างชยากรแซ่อ่องนะนักบิดจากยามาฮ่า TNPPTT Lubricant นะ1ต่อ 1.2 วินาทีถือว่าเยอะนะนะครับรุ่นซุปเปอร์ไบค์ 1000cc พวกนี้รุ่นกันนะครับส่วนในรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะครับก็ตะวันตั้งกิจเจริญกุลนะจาก TK Honda Idemitsu สิทธิผลดิเรกนะครับก็อยู่หัวแถวหน้าโพนะแล้วก็มีทางด้านของ Eden Town นะนักบิดจากอเมริกันลาวิต้าทีมเอเชียอยู่ที่2นะครับคุณผู้ฟังงงเอ๊ะรุ่นซุปเปอร์ไบค์พันซีซีรุ่นซุปเปอร์สต็อกนะซุปเปอร์ไบค์พันซีซีต่างๆเนี่ยแตกต่างกันยังไงเอาคล้ายๆกันแล้วกันนะเรื่องของล้อนะล้อมีดอกกับล้อไม่มีดอกประมาณนี้นะซุปเปอร์ไบค์พันซีซีเนี่ยเป็นล้อแข่งขันเรซซิ่งไม่มีดอกนะส่วนซุปเปอร์สต็อกหรือว่าซุปเปอร์ไบค์เนี่ยก็จะไม่มีดอกในประมาณนี้นะเอาแค่อย่างเดียวก่อนนะที่เหลือก็จะมีอะไรอีกเรื่องอีกนะนะส่วนในรุ่นซุปเปอร์ไบค์พันซีซีนะคนใน ST3 เนี่ยนะแล้วก็ซุปเปอร์สต็อกพันซีซีเนี่ยก็คนนำก็คือโรนนี่ลุคบิยักสโตนะจากอินโดนีเซียนะครับแล้วก็จากทีมมูเลียจาย่า RIT นะครับรุ่นที่สนุกอีกรุ่นหนึ่งนะก็คือทางด้านของรุ่นซุปเปอร์สต็อก 1000cc นะรณชัยใจยานักบิดจากไทยนะอยู่หัวแถวรุ่นนี้นะครับแล้วก็มีดารานักพระเอกหนุ่มนะภวัตจิตสว่างดีนะฮะก็ลงแข่งขันด้วยนะอยู่สตาร์ทอันดับที่5นะตำแหน่งโพนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเวลาก็อยู่ที่5จาก Yamaha TNP PTT Lubricant นะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc รุ่นนี้สำคัญเลยนะฮะไฮไลท์ก็คือการกลับมาของมุลดาสารพืชนะครับนักบิดสาวแกร่งซึ่งไปวาดลวดลายแข่ง World Superbike ของผู้หญิงมาและขึ้นโพเดียมมาด้วยกลับมานะในสนามที่2นะแล้วก็บิดให้กับ NATS Oil Racing นะครับนะก็ขึ้นโพเดียมระดับโลกมากลับมาแข่งขันรายการนี้ด้วยนะก็ลงมาแข่งขันแทนนักบิดระดับโมโต2อย่างเฮอร์เก้นาบาโร่นะครับซึ่งปีนี้เฮอร์เก้นาบาโร่ไม่ได้มานะสนาม2เนี่ยนะสนามแรกเขาลงแข่งขันด้วยนะสนาม2ให้มุกดาลงแข่งขันนะครับแล้วก็สนามนี้เนี่ยโอ้โหดาวรุ่งของไทยเนี่ยลงแข่งขันหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทลองปลิวจากอิเดเมสซ์ฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะผู้ได้แชมป์3แรกนะครับมุกดาสารพืชนะครับจอมเก่าอยู่กลุ่มที่2นะกลุ่มที่3ก็เป็นของข้าวกล้องจากเกรย์พัทพฤติสารนะดาวรุ่งจากเรกบิกพูราโนฮอนด้านะครับก็อยู่ที่3นะครับก็รอลุ้นกันยังมีรุ่น 250cc นะครับพรุ่งนี้สำหรับศึก Nexter BIC Superbike Championship 2026 3ที่2นะครับเริ่มการแข่งพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนะครับก็ตั้งแต่เช้านะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่องทางของ True Sport ช่อง666นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ส่วนทางเพจของ BIC Superbike หรือว่าช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์นี่เขาถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้านะครับไปชมหน้างานก็สนุกนะฮะไปชมที่สนามก็สนุกนะฟังเสียงมอเตอร์ไซค์นะไปดูโค้งแต่ละโค้งเข้าโค้งกันอย่างไรนะครับน้องแพรสาวสวยนี่ไม่ได้ลงแข่งขันนะในรุ่น 1000cc Super Stock ถ้า ST3 หรือ ST2 ผมไม่แน่ใจเพราะ
ธอล้มนะเธอล้มบาดเจ็บในช่วงซ้อมนะฮะครั้งสนามปีที่แล้วเนี่ยเธอไปตีลังกาล้มนะเด็กเล็กไปหน่อยนะครับก็ตอนโค้ง12นะหายกลับมาสนามแรกลงแข่งขันสนามที่2ช่วงซ้อมนะล้มนะหายปลาหักนะน้องแพรนะก็เจอกันบ่อยแต่คราวนี้นะต้องไปรักษาตัวก่อนนะน้องแพรนะครับจากความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ฟังครับไปดูความเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็ความอดทนแล้วก็เรื่องของการแข่งขันประเภททีมนะก็คือการแข่งขันสปาร์ตันนะครับนะสปาร์ตันพัทยานะครับพัทยาดีเฟกต้าวีคเอนด์ HS12HR นะที่วิลล่อมวาเล่เมืองพัทยานะครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่าทีสิบนะครับร่วมกับจังหวัดชลบุรีรันนีโอไทยแลนด์แล้วก็ภาคีเครือข่ายที่ภาครวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะจัดการแข่งขันวิ่งวิบากผ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกนะครับรายการ2026พัทยาสปาร์ตันดีเฟกต้าวีคเอนด์ atHS12HR ที่วิดอมวอลเลย์พัทยานะครับซึ่งมีการแข่งขันวันนี้เนี่ยสปาร์ตันคิดด้วยนะที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทชลบุรีนะครับแข่งขันกัน2วันนะครับวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะเพื่อจัดการแข่งขันเพื่อยกระดับไทยสู่เป็นศูนย์กลางการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านอุปสรรคลิขสิทธิ์ระดับโลกสปาร์ตันเรสนะครับแล้วก็สร้างเม็ดเงินมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแข่งขันกีฬาสปอร์ตทัวริซึมต่างๆรวมกันนะฮะเม็ดเงินกระจายกว่า250ล้านบาทนะครับแต่กีฬาเข้ามาแข่งขัน 5,000 คนนะครับแข่งขันกัน3ระยะตั้งแต่ของสปรินต์5กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค20กิโลซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะแล้วก็ทางด้านของบรัสนะครับระยะทาง21กิโลฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนฮาร์สนะครับ12ชั่วโมงนะบททดสอบการทำงานต่อเนื่อง12ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสปาร์ตันคิดเรสนะครับที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับสำหรับเด็กอายุ 4-14 ปีระยะทาง 1-3 กิโลเมตรนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมควบคู่กับครอบครัวนะฮะก็สร้างสถิติเป็นอันดับที่2ของเอเชียรองจากจีนนะมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คนนะฮะสำหรับสปาร์ตันคิดเนี่ยนะครับเป็นสปาร์ตันคิดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะฮะส่วนการแข่งวันนี้นะไฮไลท์อยู่ที่ด้านของเบียสระยะทาง21กิโลนะครับจากนั้นของเบียส21กิโลระยะทาง21กิโลอุปสรรค30ด่านโอเวอร์ออลิชัยผลปรากฏว่าเรียวมะสุกตะนะฮะนักสปาร์ตันจากญี่ปุ่นนะโชว์ความแข็งแกร่งนะในระยะทาง21กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค30ด่านนะครับคว้าแชมป์ไปครอง1ชั่วโมง38นาที58วินาทีนะครับคว้าแชมป์ไปครองนะครับที่2ก็เป็นญี่ปุ่นครับโอ้แข็งแกร่งจริงๆฮิโรกิโคบาดะนะญี่ปุ่น1ชั่วโมง47นะครับก็ชนะกันก็ประมาณสัก9นาทีนะครับที่3เป็นซากิยะฮูเดนก็อีก1หนุ่มแดนซามูไรนะฮะ1ชั่วโมง48แม่โอ้โหสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นแข็งแกร่งจริงๆของเราดีที่สุดก็คือเบนวอริเออร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์นะครับก็1ของไทยนะเข้ามาที่8โอเวอร์ออลนะครับ1ชั่วโมง58นะตามหลังที่3เนี่ย10นาทีนะครับก็ถือว่าต่างชาติเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาแข็งแกร่งเขาแข็งแกร่งยอมรับนะเราก็ฝึกได้เราก็ต้องไปฝึกต่อนะนะครับเพื่อสู้กับเขาได้นะครับพรุ่งนี้เป็นการแข่งประเภทสปรินต์ระยะทาง5กิโลแล้วก็เรื่องของ5กิโลกับด่านอุปสรรค20ด่านนะครับแล้วก็ซุปเปอร์ครับระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ด่านอุปสรรค25ด่านนะครับแล้วก็สนใจก็ติดต่อได้นะไปชมได้ทาง Facebook ของเพจสปาร์ตันเรดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ผลการแข่งขันในวันจันทร์จะมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนจูดเบลนะเดินทางมาถึงการท่าเรือ FC แล้วนะฮะก็มาพบกับประธานสโมสรนะคุณพลทิพงล้ำซ้ำก่อนที่จะเก็บตัวแล้วก็ซ้อมทันทีที่สนามแพสสเตเดียมนะครับนะจูดเบลนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย22ปีนะมาตรวจร่างกายเมื่อวันที่30วันที่31ก็ไปสนามนะแล้วก็เจ้าตัวก็ซ้อมกับการท่าเรือนะครับก็เตรียมตัวในการแข่งขันฟุตบอลที่อินโดนีเซียนะครับในการไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026นะครับสำหรับทางด้านของการท่าเรือจะเตรียมไปแข่งขันฟุตบอลไพร่าเพรสเดนต์ครับ2026ที่อินโดนีเซียนะครับชุดเบลไม่ได้ร่วมทีมชุดนี้ไปนะเก็บตัวซ้อมอยู่ที่สโมสรนะฮะนะแล้วก็รอสมทบในสนามต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเชลซีนะครับก็ได้นักเตะมิโคลไลขออภัยครับมิโคโลมูลิกกลับมาแล้วมิโคโลมูลิกใช่ครับหลังจากที่เจอเรื่องของสารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ฟ้องโดนฟีฟ่าโดนวาด้านะครับมาบอกว่ามูลิกเนี่ยใช้สารกระตุ้นนะเจ้าตัวก็ไปยื่นต่ออุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกนะบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้นะ
แต่ว่าก็ต้องแบนไปก่อนสุดท้ายก็ศาลตัดสินนะครับว่ามูลิกเนี่ยมิโคลายมูลิกเนี่ยพ้นผิดนะเจ้าตัวก็ไม่ได้เล่นฟุตบอลมาตั้งแต่ปี2024นะตอนนี้พ้นผิดกลับมาแล้วนะวัย25ป

0: ของในไทยนี่แหละนะครับ อาร์เซนอลอุ่นเครื่องกับจิโรน่าค่ำคืนนี้ตีหนึ่งส่วนแมนยูจะอุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริด20นาฬิกานะครับทาง MUTV กับ AIS Play นะครับใครเป็นแฟนแมนยูค่ำคืนนี้อุ่นเครื่องกับแอตเลติโกมาดริดนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับนะวันนี้มีฟุตบอลอุ่นเครื่องเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะอะไรก็แล้วแต่นะครับดูฟุตบอลไทยแล้วก็ดูฟุตซอลด้วยนะฟุตซอลเนี่ยนัดแรกเจอกับทางด้านของนิวซีแลนด์นะค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรจีโนอาทยาธิติกุลตามผู้นำ2สโตรกอยู่ที่3ร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ AIG Women Open รอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตด้วยวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิตข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิตมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยได้ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้งสองเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา18น

0: 32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานกรรมการอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เท่งธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณพิธีเปิดงานโครงการหลวง57จากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองประธานกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวมัทนาแก้วกระจ่างหัวหน้าฝ่ายศูนย์ผลิตผลและสถาบันการเรียนรู้กรุงเทพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง57เสร็จแล้วทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีองค์ที่1งามสะพรั่งนิรันดร์องค์ที่2บุพผาในดวงใจและทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการจากพืชทดแทนสู่พืชทางเลือกจากภูผาสู่รากฐานเกษตรไทยประกอบด้วยนิทรรศการความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์พันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายพันพืชพระราชทานสร้างงานสร้างคุณค่าสู่อนาคตของพื้นที่สูงและสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงต่อจากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ต่างๆอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงในวันเดียวกันนี้เวลา 16:06 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายเชษฐาโมสิการัต ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบอลลูมอาคารชาเลนเจอร์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวอินทิราสวัสดิ์พานิชเลขาธิการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและผู้แทนคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของงานวันสตรีไทยประจำปี2569และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพวิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้นางเยาวเรศชินวัตรประธานคณะกรรมการตัดสินสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569กราบบังคมทูลเบิกผู้ทำคุณประโยชน์คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเยาวสตรีไทยดีเด่นเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเข็มเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และเกียรติบัตรเยาวสตรีไทยดีเด่นต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569และพระราชทานพระราชดำรัสเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการพระราชทานพระราชโอรสให้นางมนสุดาชำนิประสาทประธานกรรมการบริหารสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสืองานวันสตรีไทยประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาตินิทรรศการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในเวทีสากลนิทรรศการเชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นและเยาวชนสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569และการแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย4ภาคของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลิตภัณฑ์สตรี4ภาค1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนิทรรศการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และร้านโกลเด้นเพลสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมเป็นวันสตรีไทยตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาและพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้คัทธริยาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกได้ร่วมการจัดงานวันสตรีไทยสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีและในงานวันสตรีไทยประจำปี2569นี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอ อกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2เมษายน2569พร้อมทั้งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสร้างเสริมทักษะศักยภาพและบทบาทของสตรีทั่วทั้งประเทศให้พร้อมใจกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงสาธารณสุขจัดงานวันบริจาคอวัยวะโลกเชิญชวนคนไทยสร้างสังคมแห่งการให้ร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเนื่องในวันบริจาคอวัยวะโลกกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดโครงการ The Unlimited Gift of Life ส่งต่อของขวัญแห่งชีวิตเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาโดยมีเป้าหมายเพิ่มผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ถึง 930,000 รายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตาซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ป่วยที่รอคอยอวัยวะอยู่กว่า 8,000 รายและรอปลูกถ่ายกระจกตากว่า 13,000 รายนารุมนอุดมพรรายงาน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้โดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารวมทั้งฟื้นฟูสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกและช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงอย่างเต็มที่ขณะที่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจทำให้ประชาชนประมาณ45ล้านคนทั่วโลกเผชิญกับภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารอย่างรุนแรงนอกจากนี้ความขัดแย้งดังกล่าวจะส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นและการเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งมีแนวโน้มที่ประชาชนอีกหลายล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความยากจนอีกด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเมื่อช่วงดึกของวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยให้คำมั่นว่าเขาจะไม่ลงโทษนักศึกษาที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงของพรรค CJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP พรรครัฐบาลอินเดียเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อกดดันให้นายทาเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียในเวลานั้นลาออกจากตำแหน่งจากกรณีการรั่วไหลของข้อสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ระดับชาติเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทางนี้การประท้วงดังกล่าวทำให้รัฐบาลอินเดียตัดสินใจเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อเพิ่มการลงทุนที่รุนแรงขึ้นต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยให้ข้อสอบรั่วไหล สื่อทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่คาดการว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในประเทศจีนระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับพายุลูกนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินประชาชนรวมทั้งการที่เขื่อนอาจพังทลายและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้รับความเสียหายกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนยังให้คำมั่นว่าจะยกระดับการพยากรณ์ปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ที่จะพัดถล่มในประเทศจีนแล้วในปีนี้รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำและตรวจสอบคันกั้นน้ำอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หทัยทิพย์นิจาดจับคู่กับณประภากรตุงคสถานคู่มือ36ของโลกแพ้ซูมิเรนาคาเดะกับมิยูทาคาฮาชิคู่มือ71ของโลก1ต่อ2เกม21 18 11 21และ16 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลันวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโยกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ3คว้าแชมป์ประเภทคู่เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนอกจากนี้โชติรินยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอีกด้วยโดยจะเข้าไปพบกับลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียคู่หูประเภทหญิงคู่ของตัวเองต่อไปกอล์ฟเมเจอร์ AIG Women Open รอบ2ที่ประเทศอังกฤษโปจีโนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำ2โอเวอร์พา73สกอร์รวม5อันเดอร์พา137รั้งอันดับ3ร่วมเท่ากับเยลิมีโนโปรอเมริกันส่วนผู้นำเป็นของรายูแฮรันโปชาวเกาหลีใต้มือ3ของโลกที่เก็บเพิ่ม2อันเดอร์พา69สกอร์รวม7อันเดอร์พา135ด้านโปรพาวชเนตรีวรรณแสนโปรสาวไทยอีกคนรั้งอันดับ6ร่วมสกอร์รวม2อันเดอร์พา140การกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดตัวแคมเปญมากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game เพื่อปลุกกระแสให้คนไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าแคมเปญดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และคอนเทนต์จากนักกีฬาศิลปินอินฟลูเอนเซอร์และสื่อมวลชนพร้อมสร้างบรรยากาศการเชียร์ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเอเชียนเกม2026 Ambassador เพื่อสะท้อนแนวคิดมากกว่านักกีฬาพร้อมประกาศความร่วมมือกับสื่อไลฟ์สไตล์ระดับโลกในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่นักกีฬารวมถึงเตรียมจับมือกับแบรนด์ชั้นนำของประเทศเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดนักกีฬาไทยสำหรับใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ส่วนการถ่ายทอดสดการแข่งขันจะออกอากาศผ่าน NBT T Sport 7 Mcord HD ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี PPTV Monomax Sport และ AIS Play เพื่อให้ประชาชนได้ติดตามและร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันนอกจากนี้เอเชียนเกมในครั้งนี้ยังได้มีการบรรจุชนิดกีฬาใหม่6ชนิดได้แก่เทคบอลพาเดิลจักรยาน BMX ผาดโผนกระดานโต้คลื่นศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานและเทควันโดเสมือนจริงซึ่งเป็นชนิดกีฬาที่ทีมชาติไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญขณะที่ภาพรวมการแข่งขันประเทศไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองไม่น้อยกว่า15เหรียญทองความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรป The Atlantic รายงานว่าอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเรอาอิตาลีฤดูกาลล่าสุดกลับมาให้ความสนใจในการดึงตัวเคอร์ติสโจนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลไปร่วมทีมอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทีมหงส์แดงปฏิเสธข้อเสนอจำนวน25ล้านยูโรเพราะมองว่าเป็นค่าตัวที่น้อยเกินไปและพร้อมปล่อยตัวใ ถ้าได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโรซึ่งทัพงูใหญ่จะยื่นข้อเสนอให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งในราคา35ล้านยูโรและมั่นใจว่าทัพหงแดงจะยอมรับข้อเสนอดังกล่าวเนื่องจากสัญญาของโจนเหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้าน Hand of Arsenal Account วงในที่ติดตามข่าวอาร์เซนอลรายงานว่าอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเรื่องสัญญาส่วนตัวกับวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลแล้วโดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรอัลมาดริดอีก1ปีขณะที่มาก้ารายงานว่ามาดริดยื่นข้อเสนอต่อสัญญาฉบับสุดท้ายให้พิจารณาท่ามกลางกระแสที่วินิซิอุสต้องการค่าเหนื่อยราว30ล้านยูโรต่อปีรวมโบนัสและยังไม่มีข้อสรุปเรื่องอนาคตจนถึงเวลานี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
0: ้วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
7: อิทธิบาทมี4ประการคือ 1. ฉันทะความพอใจที่จะทำ 2. วิริยะความเพียรที่จะทำสิ่งนั้นนั้น 3. จิตตะเอาใจใส่ไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ชื่อว่าอิทธิบาทเพราะเป็นคุณธรรมให้สำเร็จความเจริญตามที่ประสงค์หมายความว่าคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ผู้นั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ตามย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมซึ่งไม่เหลือวิสัยคือไม่เกินขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
8: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
9: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: การเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับรับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำนวนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ยาวพอสมควรทีเดียวแต่ว่าก็ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวอะไรต่อเนื่องก็บอกกล่าวกันมาได้เพราะว่าเนื้อหาในการนำเสนอของเราในค่อนข้างจะหลากหลายนะครับจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศมิติต่างๆได้มากมายนะครับเพราะว่านานๆถึงจะมีวรรณกรรมยาวๆมาผ่านตรงนี้กันนะครับหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะบีเจก็บุญจับตัดย่อมา2ตัวนะพิมพ์บีบอยเจเจแพนพิมพ์ติดกับชื่อวัฒนะสะกดด้วย WAWTANA สุขแอสานนั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยแนะนำรายการกันแล้วนะครับถึงขนาดถ้าว่ามีคำถามก็ถามมาได้นะครับเราจะหาคำตอบให้หรือเป็นส่วนอื่นๆที่อยากจะให้มาเล่าเสริมหรือว่ามาเล่าแทรกก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องเกรงใจกันเลยทีเดียวนะวันนี้มีจดหมายใบน้อยนะครับจากคุณท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะเขียนมาจากเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพเรานี่เองนะครับแต่ว่าเหตุที่หยิบจดหมายฉบับนี้มาอ่านในรายการก็เพราะว่าเขียนมาน่ารักมากนะครับสมกับที่เป็นแฟนรายการจริงๆบอกว่าตัวของคุณกัลยาณีนั้นฟังอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ถือศีลรักษาศีลอยู่ที่วัดสวนแก้วนะแต่จากการที่รักษาศีลอยู่นี่เวลาเปิดวิทยุฟังก็ต้องฟังอย่างตั้งใจเพราะว่าเปิดได้แค่เบาๆถ้าหากว่าเปิดดังไปแล้วกลัวว่าจะไปรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะให้รายการนำเสนออะไรด้วยนะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวสำหรับคุณกัลยาณีเลาหะโกศลนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์กันต่อเลยกันแล้วกันเมื่อครั้งที่แล้วนั้นแบร์เซียนขับมาเข้ารบกับเต็งจิวกงนะรบกันพักหนึ่งเต็งจิวกงก็ได้ทีตีด้วยกระบองถูกแบเซียนตกลงมาจากหลังม้าก็เลยจับตัวได้นะให้ทหารมัดเอาไว้พอจับตัวได้ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองพาตัวของแบเซียนนั้นไปให้เกียงจูแย่แบเซียนนั้นยืนเฉยอยู่ไม่ได้มีการคำนับอะไรกับเกียงจูแย่เลยเกียงจูแย่ก็เลยถามแบเซียนบอกว่าท่านนี่เป็นข้าศึกเสียทีถูกเราจับแล้วเนี่ยโทษถึงตายเหตุใดถึงไม่คำนับเราเล่าแบเซียนได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเรากับท่านเป็นคนข้าศึกกันจะต้องกัดอะไรที่ต้องมีการคำนับกันแล้วก็ไม่คำนับกันอย่างนั้นหรือเมื่อท่านจับเราได้ท่านก็จะฆ่าเราเสียแต่ถ้าเราจับท่านได้เราก็จะฆ่าท่านเสียเหมือนกันจะถามไปทำไมให้ป่วยการโอ้โหเจียงจูแย่พอได้ฟังก็โกรธก็เลยให้ทหารเอาตัวของแบเซียนไปฆ่าเสียและเมื่อขณะฟันแบเซียนลงนั้นจะได้สะเทือนคมดาบนั้นหาไม่ได้ ขันฟันลงแล้วตัวแบร์เซียนก็สูญหายไปหามีร่างกายอยู่ในที่นั้นไม่ล้ำจงกวดเห็นเป็นประหลาดก็เอาความมาบอกกับเกียงจูแยให้ทราบเกียงจูแยพอได้ฟังก็ตกใจก็พาพวกทหารทั้งปวงออกมาดูเห็นแบร์เซียนอยู่ที่นั่นจึงเอาผ้าชุบน้ำมันยางพันตัวของแบร์เซียนพอพันรอบแล้วก็เอาฟืนมาสุมเผาเสียพอเปลวเพลิงพุ่งขึ้นแบร์เซียนก็ไปตามเปลวเพลิงแล้วก็ร้องเยาะเย้ยบอกว่าท่านอยู่เถิดเราจะไปแล้วแล้วแบร์เซียนก็ลอยไปพอถึงค่ายก็เล่าให้กับอินเฮาฟังทุกประการทีเดียวทั้งฝ่ายเกียงจูแยและทหารทั้งปวงเห็นแบร์เซียนหนีไปตามเปลวเพลิงดังนั้นต่างคนก็คิดเสียน้ำใจพากันกลับมาที่อยู่จึงให้ประชุมทหารพร้อมกันแล้วก็ปรึกษาด้วยการศึกที่จะทำต่อไปว่าใครเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างในการที่จะเอาชัยชนะอินเฮาได้เอียวเจิ้งก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าสงสัยนักด้วยตรามีฤทธิ์อันนี้ที่อินเฮาถือเดิมทีอยู่ในถ้ำโทหุยเป็นตาของกงเสงจูเหตุใดอินเฮาจึงเอามาได้คงจะต้องไปถามกงเสงจูดูให้ได้รู้เหตุผลแล้วก็จะไปหาหุนตงจู้ที่เขาจงลำสัวขอยืมแว่นแก้วส่องดูว่าแบร์เซียนมีความรู้สิ่งใดจึงหนีไปตามเปลวเพลิงได้เกียงจูแยก็เห็นชอบด้วยเอียวเย็นก็คำนับลาเกียงจูแยแทรกแผ่นดินไปถึงเขากิวเขียนสัวเมื่อไปถึงก็คำนับกงเสงจู้แล้วก็เข้าไปในถ้ำโทหุยกงเสงจู้ก็ถามเอียวเจียนบอกว่าเราให้คนสามศีรษะหกมือชื่อว่าอินเฮาไปช่วยเกียงยูแยทำศึกกับเมืองจิวโกเป็นอย่างไรบ้างล่ะสำเร็จศึกแล้วหรือยังไงเอียวเจียนก็เลยบอกว่าศึกให้ท่านอินเฮาไปช่วยนั้นก็ดีแล้วล่ะแต่อินเฮาหาได้ช่วยเหมือนกับที่ท่านว่าไม่กลับไปตีเบืองไซกีแล้วก็ได้รบกับเกียงจูแยโอ้โหกงเสงจูพอรู้ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าไอ้อินเฮามันทำเหตุซะแล้วเมื่อจะไปก็ให้สัตว์ปฏิญาณต่อเราเราจึงได้ให้ของวิเศษไปควรหรือกลับมาทำดังนี้ถ้ารู้ถึงง่วนสีเทียนจุนง่วนสีเทียนจุนก็จะติโทษเราได้ท่านกลับไปก่อนเถอะแล้วเราจะไปว่ากล่าวอินเฮามันเองถ้ามันไม่ฟังคำเราเราจะฆ่ามันซะเองเอียวเจินพอได้ฟังดังนั้นก็คำนับลากงเสงจูแล้วก็ไปยืมแว่นแก้วที่หุนตงจูแล้วก็กลับไปที่เมืองไซกีแจ้งความกับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ดีใจจึงว่ากับเอียวเจินบอกว่าพรุ่งนี้ท่านจงไปคุมทหารออกล่อแบร์เซียนให้ออกมารบแล้วจึงเอาแว่นส่องดูจะได้รู้กำเนิดของแบร์เซียนพอรุ่งขึ้นเอียวเจียนก็คุมทหารออกจากเมืองไปถึงค่ายของอินเฮาก็ร้องเรียกบอกว่าแบร์เซียนจงออกมารบกับเราแบร์เซียนพอได้ฟังดังนั้นก็ยกทหารออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงโคมของเทวดามาเกิดเป็นแบร์เซียนแล้วเอียวเจียนก็เข้ารบกับแบร์เซียนได้สัก 2-3 เพลงเอียวเจียนก็ยกธงยาทัพกลับเข้าเมืองแบร์เซียนก็กลับเข้าค่ายเอียวเจียนครั้นมาถึงจึงบอกเกียงจูแยบอกว่าข้าพเจ้าส่องแว่นดูรู้ว่าไฟตะเกียงดับมาเกิดเป็นแบร์เซียนเกียงจูแยจึงบอกว่าไฟตะเกียงมาอยู่3แห่งที่ถ้ำเหียนโตตงแห่งหนึ่งที่ยกคือเก๋งแห่งหนึ่งที่เขาเหลิงจิวซัวแห่งหนึ่งจะเป็นแห่งใดหารู้ไม่ท่านจงรีบไปดูให้รู้ว่าไฟตะเกียงแห่งไหนกันแน่แล้วเราจะได้คิดการต่อไปเอียวเจียนก็รับคำแล้วก็แทรกแผ่นดินไปสืบตามที่ถ้ำหยกฮือเก๋งแล้วก็ถ้ำเหียนโตตงปรากฏว่าทั้งสองถ้ำนั้นไฟตะเกียงโคมยังคงตามติดอยู่แล้วก็ไปที่เขาหลงจิวสัวเห็นเหียนตงตัวหินนั่งอยู่ก็เข้าไปคำนับแล้วก็แลดูตะเกียงโคมดับก็เลยถามว่าตะเกียงโคมของอาจารย์ดับด้วยเหตุอันใดเนี่ยเหยียนเต็งตัวเหยียนก็แงนขึ้นดู เห็นตะเคียนโคมดับจึงวิเคราะห์ดูแล้วก็บอกเอียวเจียนบอกว่าเพลิงตะเกียงเป็นแบเซียนคงหนีเราไปแล้วล่ะเอียวเจียนก็เลยเล่าความให้ฟังว่าแบเซียนนั้นเป็นทหารอินเฮาเดี๋ยวนี้ไปรบที่เมืองไซกีเหยียนติงตัวเย็นฟังได้ดังนั้นก็ตกใจจึงบอกว่าเราจะไปจับแบเซียนเสียจึงจะได้แล้วก็ให้สิทธิ์ปลดโคมลงมาเหยียนติงตัวหญิงกับเอียวเจิงก็เดินออกมาจากถ้ำดำดินไปขณะนั้นกงสิงจูอาจารย์อินเฮาก็มาถึงเมืองไซกีพร้อมกันกับเหยียนติงตัวหญิงเอียวเจียนก็พาไปหาเกียงจูแย่เกียงจูแย่เห็นท่านนั้นก็เชิญนั่งบนเก้าอี้ถ้อยทีถ้อยคำนับกันกงสิงจูจึงว่ากับเกียงจูแย่บอกว่าเราให้อินเฮามาช่วยท่านอินเฮาก็หาทำตามที่เราสั่งไม่กลับมาเป็นข้าศึกต่อสู้กับท่านดังนี้เหมือนหนึ่งเราใช้ให้มาทำร้ายแกท่านถ้าท่านไม่รู้ก็จะน้อยใจอินเฮานั้นเป็นธุระเราเราจะจับตัวมาให้จงได้พอว่าดังนั้นแล้วกงเซงจูก็ออกมาจากเมืองไซกีตรงไปที่ค่ายของอินเฮาอินเฮารู้ว่าอาจารย์มาก็ตกใจกลัวจะมาจับจึงแต่งตัวใส่เครื่องสำหรับรบถือทวนขี่ม้าออกไปหาอาจารย์กงเซงจูเห็นอินเฮาก็โกรธจึงบอกว่าเสียแรงเลี้ยงดูมาแต่เล็กจนใหญ่สั่งสอนให้ฟังถ้อยคำนั้นหาไม่มารบกับเกียงจูแย่ทิ้งความสัตย์เสียดังนี้ชอบแล้วหรืออินเฮาก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืนถ้อยคำของอาจารย์แต่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงกลางทางซินกงป้ามาบอกว่าเกียงจูแย่ฆ่าอินหองน้องข้าพเจ้าเสียและอินหองจะได้มีข้อผิดเสียงใดก็หาไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมีความแค้นเกียงจูแย่นักอินเฮาก็เล่าความให้อาจารย์ฟังแล้วก็ร้องไห้กงเซิงจูจึงบอกว่าท่านหารู้ไม่รู้ว่าซินกงป้านั้นเป็นข้าศึกกับเกียงจูแย่จึงมาเชื่อถ้อยคำดังนี้ซึ่งน้องของท่านนั้นเป็นคนถึงที่ตายสิ้นบุญเท่านั้นเองแล้วอย่าโทษผู้อื่นเลยจงไปเข้าด้วยเมืองไซกีเถอะอินหาพอได้ฟังนั้นก็โกรธว่าอาจารย์ไม่เข้าด้วยจึงถามมาว่าน้องข้าพเจ้าจำเพาะถึงที่ตายด้วยยันไทเค็กเต๋งอย่างนั้นหรือถ้าและเกงจิวแย่ฆ่าน้องของอาจารย์เสียบ้างดังนี้อาจารย์จะโกรธบ้างหรือไม่ความแค้นของข้าพเจ้าครั้งนี้แม้นว่าข้าเกียงจูแย่ตายเสียเมื่อใดแล้วจึงจะเข้าด้วยเมืองไซกีโอ้โหกงเสียงจูพอได้ฟังอินเฮาว่าดังนั้นก็ยิ่งโกรธขึ้นอีกจึงบอกว่าถ้าไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเราแล้วก็เป็นกรรมของท่านจะถึงที่ตายอินเฮาก็บอกว่าถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วกงเสียงจูก็โกรธชักกระบี่ออกฟันอินเฮาอินเฮาก็ได้รับด้วยทวนแล้วก็บอกว่าท่านแกล้งทำเราให้เป็น3ศีรษะ6มือแล้วมีหนำซ้ำมาคืนให้เราไปช่วยเมืองไซกีเมื่อเกียงจูแย่ทำให้เราได้รับความเจ็บแค้นอาจารย์ยังเข้าด้วยเขาเห็นคนอื่นดีกว่าสิทธิ์ของตัวเองอีกแล้วโอ้กงเซิงจูพอได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งโกรธจึงบอกว่าอินเฮาเนี่ยทรยศต่อกูผู้เป็นอาจารย์แล้วจะไว้ชีวิตไปทำไมเล่าว่าแล้วก็ฟันด้วยกระบี่อีกทีหนึ่งอินเฮาก็หลบถอยออกไปให้ห่างแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เอ็นดูเราแล้วก็อย่านับถือเป็นศิษย์เลยจะรบก็รบกันกงเซิงจูก็ขยับตามมาจะฟันด้วยกระบี่อินเฮาก็รำทวนเข้าไปรบกับกงเซิงจูได้ห้าหกเพลงอินเฮาเงื้อตาขึ้นจะทิ้งใส่กงเซิงจูกงเซิงจูตกใจกลัวก็แทรกแผ่นดินหนีไปที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายเกียงจูแย่เห็นกงสิงจูเดินมากริยาไม่สบายก็ถามบอกว่าวันนี้ท่านไปหาอินเฮาเป็นยังไงบ้างล่ะกงสิงจูก็บอกว่าอินเฮามันเชื่อคำของสินกงปะหาเชื่อฟังคำของเราไม่ก็เป็นอันจนใจอยู่แล้วเกียงจูแย่ก็ผินหน้ามาว่ากับเหยียนเต๋งตัวเย็นบอกว่าซึ่งแบเขียนนั้นท่านจะคิดอ่านอย่างไรเล่าเหยียนเต๋งตัวเย็นก็บอกว่าเป็นใหญ่อยู่แต่อินเฮาทำไมกับแบเซียนจะไปจับเมื่อไรก็ได้เกียงจูแย่ก็เลยบอกว่า จะละไว้ให้กำลังศึกเป็นสองแรงหาควรไม่การรุ่งขึ้นเหยียนติงตัวหยินจะไปรบกับแบเซียนจึงให้เกียงจูหยายขี่ม้าออกไปล่อแบเซียนให้ออกมาจากค่ายเหยียนติงตัวหยินกับสิทธิ์ถือโคมยืนอยู่ที่ต้นไม้นอกเมืองครั้นเกียงจูหยายไปถึงค่ายก็ร้องเรียกแบเซียนให้ออกมารบแบเซียนกำเริบใจก็จัดทหารออกรบด้วยเกียงจูหยายได้สักสองสามเพลงเกียงจูหยายก็ชักม้าหนีแบเซียนก็ไล่ติดตามมาพอมาถึงตำแหน่งที่เหยินเต๋งตัวหยินอยู่เหยินเต๋งตัวหยินก็ออกมายืนกั้นหน้าม้าแบเซียนไว้แล้วก็ร้องบอกว่าท่านรู้จักเราหรือไม่แบเซียนบอกไม่รู้จักหรอกแล้วก็เงื้อทวนจะแทงเหยินเต๋งตัวหยินก็โยนโคมขึ้นไปแบเซียนกลัวโคมจะตกถูกศีรษะก็หลบโคมสิทธิ์เหยินเต๋งตัวหยินก็วิ่งเข้าไปจับแบเซียนใส่ในโคมกลับเป็นไส้ตะเกียงติดไฟอยู่ดังเก่าเกียงจูแย่กับเหยินเต๋งตัวเหยินก็กลับเข้าเมืองพวกทหารเห็นแบเซียนหายไปแต่ม้ากลับเข้ามาที่ค่ายเอาความมาบอกกับอินเฮาบอกว่าแบเซียนออกไปรบกับเกียงจูแย่เห็นโคมใบหนึ่งสว่างขึ้นแล้วตัวแบเซียนก็หายไปอินเฮาได้ฟังก็โกรธจึงจัดทหารให้คุนเหลียงเป็นทัพหน้าลีกิมกับเตียวสันเป็นปีกซ้ายขวาอินเฮาเป็นแม่ทัพยกออกมาจากค่ายไปถึงที่รบก็ร้องเข้าไปให้เกียงจูแย่ออกมารบกันเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็จัดทหารให้โลเฉียเป็นแม่ทัพหน้าเอียวเย็นเป็นปีกซ้ายหลุยจินจูเป็นปีกขวาส่วนเกียงจูแย่นั้นก็ถือกระบี่ขี่ซูปุดเสียงเป็นแม่ทัพขณะนั้นเหยียนเต๋งตัวหยินให้ธงเหลืองเกียงจูแย่ถือไปกันอาวุธอันหนึ่งขันยกมาถึงที่รบอินเฮาก็ให้คุณเหลียงเข้ารบกับโลเฉียทับหน้าได้สามเพลงโลเฉียเอากำไลทองทิ้งถูกคุณเหลียงคอหักตายตกลงจากหลังม้าอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธขับม้าขึ้นมาหน้าทหารเกียงจูแย่ก็ขับสู่ปุดเสียงออกรบกับอินเฮาได้ห้าเพลงอินเฮาก็เอาตราทิ้งลงมาเกียงจูแย่รับด้วยธงตรานั้นก็กระเด็นกลับไปอินเฮาเห็นนั้นก็โกรธไล่ถลำเข้ามาหมายจะฟันเกียงจูหยาด้วยกระบี่โลเฉียหลุยจินจูเอี่ยวเจี้ยนก็รุมเข้าช่วยกับเกียงจูหยารบกับอินเฮาเตียวสันกับหลีกิมก็ขับม้ามาช่วยอินเฮาพวกทหารก็กันเอาไว้อินเฮาเห็นทหารเมืองไสกีกลุ่มรุมเข้ามาเหลือกำลังจะต่อสู้ก็แทรกแผ่นดินหนีเข้าไปที่ค่ายเตียวสันกับหลีกิมก็ม้วนธงล่าทับเข้าค่ายเกียงจูแย่ก็เลิกทัพกลับเข้าเมืองและเกียงจูแย่ก็ปรึกษากับเหยียนติ๋งตัวหยินแล้วก็กงเสงจูว่าศึกอินเฮานี่เป็นการใหญ่ด้วยว่าได้อาวุธวิเศษของกงเสงจูมาจะคิดอย่างไรที่จะจับอินเฮาได้กงเสงจูยังบอกว่าเราก็เป็นอาจารย์นี้จนใจสิ้นความคิดแล้วขอสติปัญญาเหยียนติ๋งตัวหยินช่วยคิดอ่านก็แล้วกันเหยียนเต๋งตัวหยินก็เลยบอกว่าจะทำแต่ลำพังเราเท่านี้คงไม่ได้จำจะไปเชิญเซียเจิงจูบุญสูกงหวดเจียบอินตัวหยินจุนเถตัวหยินให้อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่นี้มาให้พร้อมแล้วก็ให้ยืมเซนเย็นโปเซ็กก็คือธงแก้วที่กิมโปผู้เป็นมารดาของลงเกียรติขงจูถ้ามาทำอย่างนี้ได้แล้วก็จะสำเร็จการเกียงจูแย่ก็ให้เอียวเจียนไปบอกอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่อาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งสี่ก็มาพร้อมกันที่เมืองไซกีแล้วเอียวเจียนก็พาไปหากิมโปกิมโปก็ให้เซนเย็นปูเซ็กธงแก้วมากับเอียวเจียนแล้วก็บอกว่าถ้ายกธงแก้วคันนี้ขึ้นเมื่อใดเทวดาอารักษ์ก็จะมาหมดสิ้นเอียวเจียนได้ธงแล้วก็ดำดินมาที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายซินกงป้าแจ้งว่าอินเฮาฟังถ้อยคำของตัวไปรบกับเมืองไซกีก็เลยให้เล่าหวนโลสองตัวหยินทั้งสองมาช่วยอินเฮาครั้นเล่าหวนตัวสองมาถึงค่ายก็บอกอินเฮาบอกว่าซินกงป้าเนี่ยให้เรามาช่วยท่านรบเมืองไซกี อินเฮามีความยินดีมากคำนับแล้วก็เชิญโตหยินทั้งสองให้อยู่ในที่อันสมควรครั้นรุ่งขึ้นอินเฮาก็ปรึกษาแกนโลสองเล่าหวนโตหยินว่าการที่จะทำศึกแก่เมืองไซกีครั้งนี้ยากนักด้วยทหารของเขาแต่ละคนนั้นล้วนมีฝีมือที่เข้มแข็งอาจารย์จะคิดอย่างไรจึงจะได้เมืองไซกีโลสองโตหยินได้ฟังก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าทำไมกับเมืองไซกีเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับลูกพุทธสาสุกเอาดินทิ้งก้อนเดียวก็จะหล่นเองไม่ได้ยากอะไรเลยคำวันนี้เราจะคิดเผาเสียให้สิ้นทั้งเมืองอย่าได้วิตกเลยครั้นเวลาดึกลูสองตัวหยินเหล่าหวนตัวหยินก็ขี่ม้าแดงออกจากค่ายไปถึงที่รบแล้วก็ปล่อยอาวุธพิเศษคือกาไฟเข้าไปเผาบ้านเรือนชาวเมืองไซกีเพลิงก็ไหม้ติดทุกหลังคาบ้านเรือนตลอดจนวังของบูอ๋องเกียงจูแย่รวมทั้งทหารชาวเมืองทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุต่างคนต่างก็ตื่นตระหนกตกใจอื้ออึงโอลหม่านไปทั้งเมืองเลยทีเดียวขณะนั้นบูอ๋องนอนหลับอยู่ครั้นได้ยินเสียงอื้ออึงก็ออกมาดูโอ้โหเห็นเพลิงติดไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็ตั้งสัตยาธิษฐานบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่ในสัตว์สุจริตที่จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ขอให้ไฟไหม้แต่วังข้าพเจ้าสิ้นทั้งบุตรและภรรยาอย่าให้บ้านเรือนคนทั้งปวงไหม้เลยแต่ถ้าข้าพเจ้ามีความสัตย์จะบำรุงแผ่นดินให้เป็นสุขโดยสุจริตแล้วขอให้มีผู้ช่วยดับเพลิงในเวลานี้เถิดท่านผู้ฟังครับพอสิ้นคำอธิษฐานเท่านั้นแหละก็มีเทวดาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลงเกียรติกงจูเป็นลูกสาวของนางกิมโปเป็นเทวดาผู้ใหญ่ทำหน้าที่รักษาโลกก็ถือขวดน้ำทิพย์ขี่หงเหาะมาที่เมืองไซกีในขณะนั้นเรียกว่ากลั้นใจเดียวเลยแล้วก็เทน้ำในขวดดินลงเกิดเป็นฝนหาใหญ่ไฟก็ดับลงสิ้นแล้วก็เรียกฝูงกาไฟนั้นกลับเข้าไปในขวดทิพย์ทั้งหมดบรรดาชาวเมืองก็เลยมีความยินดีสรรเสริญพระเจ้าบูอองว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากยิ่งนักเสียงนั้นกระเริกไปทั่วทั้งเมืองทั้งฝ่ายโลสองตัวหยินเล่าหวนตัวหยินเห็นกาหายไปก็เหาะขึ้นไปดูบนอากาศเห็นนางลงเกียรติกงจูแล้วก็บอกว่าเหตุใดท่านมาเก็บเอากาไฟของเราไปสิ้นนางก็ตอบบอกว่าท่านหารู้ไหมหรือว่าบูอองนั้นเป็นผู้ที่มีบุญจึงคิดมาทำการดังนี้อย่าว่าแต่กาไฟเลยถึงตัวท่านก็จะตายด้วยโอ้โหโลสองตัวเย็นได้ฟังดังนั้นก็โกรธก็เลยเอาจักรมังกรไฟคว้างไปลงเจ็ดกงจูก็เอาขวดแก้วนั้นรับจักรกลับเป็นตัวมังกรเข้าไปว่ายอยู่ในขวดมันก็ว่ายอยู่ในท้องมหาสมุทรเหล่าหวนตัวเย็นเห็นดังนั้นก็เอากระบี่คว้างไปนางก็โยนกระบี่ขึ้นครับตกลงมาถูกเล่าหวนตัวหยินคอขาดตายโลสองตัวหยินเห็นนั้นก็นึกในใจว่าลงเกียรติกงจูผู้นี้มีฤทธิ์มากเก็บอาวุธได้สิ้นทีเดียวจะต่อสู้ไปก็คงไม่ได้ก็เลยหนีไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งแล้วก็ลงหยุดนั่งอยู่พอลิเจ้งขุนนางนายด่านหนีมาจากเมืองจิวโขและเห็นโลสองตัวหยินก็ถามว่าท่านนี้ชื่ออะไรมาอยู่ที่นี่ด้วยเหตุอันใดโลสองตัวหยินจะตอบว่าอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตัวนี้น่าสนใจมากแต่วันนี้คุยต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเวลาของอ่านเล่าเรื่องหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อ

0: ก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริงหลังพบชิ้นส่วนซากพยูนถูกตัดขาดบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาย้ำหากพบการกระทำใดๆต่อซากพยูนจะเข้าข่ายผิดกฎหมายต้องเอาผิดถึงที่สุด
9: นายจินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีพบซากพยูนเกยตื้นบริเวณชายฝั่งทะเลเนินนางนอนจังหวัดพังงาเป็นซากพยูนเพศผู้วัยเด็กอยู่ในสภาพเน่าและมีชิ้นส่วนบริเวณหัวครีบทั้งสองข้างและหางถูกของมีคมตัดขาดโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงชันสูตรหาสาเหตุการตายพร้อมกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังสัตว์ทะเลหายากและแหล่งอาหารของพยูนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกทั้งนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนการกระทำใดๆต่อซากสัตว์ป่าสงวนโดยมิชอบถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีหรือปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 1,500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้กระทำผิดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้นหรือมีเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362

0: ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่พิษณุโลกรับฟังปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดล
2: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและข้อเรียกร้องโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในพื้นที่บางระกำโมเดลณศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดบางเป็ดหมู่2ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้เสนอข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลประกอบด้วยการเยียวยาประชาชนในพื้นที่บางระกำโมเดลที่ขาดรายได้กว่า4เดือนในช่วงน้ำหลากการปรับปรุงยกระดับถนนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรแทนเรือและการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำยมหมู่2ตำบลบางระกำทดแทนสะพานเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดของแม่น้ำยมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดดังกล่าวจากนั้นได้เดินทางไปยังสะพานข้ามแม่น้ำยมเพื่อดูสภาพปัญหาและข้อเท็จจริงพร้อมระบุว่าจะนำปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการ SME เชียงใหม่ระบุรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่บริษัทฮิลคอปจำกัดอำเภอแม่แตงและห้างหุ้นส่วนจำกัดแคบหมูแม่แช่มอำเภอสันทรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยและมีรายได้คิดเป็นร้อยละ35ของ GDP ไทยโดยตั้งเป้าจะเพิ่มรายได้ของ SME เป็นร้อยละ40ภายใน5ปีซึ่งจุดสำคัญของการพัฒนา SME ไม่ใช่การผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันแต่คือการพัฒนาสินค้าที่มีพื้นฐานจากวัฒนธรรมวิถีชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุนการผลิตขณะเดียวกันรัฐบาลมีแผนจะให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.สร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ของประเทศไทยเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของคนไทยเองเพื่อลดต้นทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งจะเร่งดำเนินการเพื่อทำให้ผู้ประกอบการ SME เติบโตได้ตามแผนที่วางไว้พิมลการเดชชัยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงที่ชื่อว่านกบินลัดฟ้าของมาริโอน่ามาคัฟเวอร์ทำงานที่เป็นงานเดิมของอาจารย์กิบชาญรงค์เที่ยงธรรมเพลงนี้ชื่อว่านกบินลัดฟ้าแล้วก็การไปตามฝันของชายหนุ่มที่สูญเสียชีวิตไปจากพื้นที่ห่างไกลจากบ้านเราที่ไปตามฝันเขาได้ทำตามความฝันของเราของเขาแล้วแม้ว่าจะหมดลมที่ปลายทางหรือจะมีด้วยสาเหตุอันใดที่กำลังรอการพิสูจน์แต่ว่าเขาก็ได้ทำตามความฝันมาในช่วงเวลาที่ต้นทุนแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับในประเทศเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่จะมีคนที่ต้นทุนน้อยหรือแทบไม่มีอะไรเลยหรือต้นทุนเป็นศูนย์เนี่ยปากกัดตีนถีบแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จหรือได้รับความชื่นชมเมื่อนะครับผลงานได้ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องเนเน่หรือแม้กระทั่งน้องฮารุนโซโลบวรทัตเป็งสุขที่ได้ต่อสู้ดิ้นรนมาตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งนะครับเดินทางตามความฝันมันก็เหมือนกับที่เราเคยฝันเหมือนกันผมก็เคยฝันว่าอยากจะไปแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเดินตามความฝันนั้นได้เราก็ต้องทำตามความฝันที่เราทำได้แล้วก็เป็นได้นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ได้ดูนะฮะงานของน้องหลังจากที่นะครับหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ได้เห็นงานของเขาซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ผมเองก็ต้องไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามงานของน้องเขาเห็นเหมือนกันแต่ไม่ได้ตามไปแบบละเอียดลึกซึ้งนะครับซึ่งก็น่าเสียดายว่านี่คืออีกหนึ่งคนที่มีความฝันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็ได้ทำตามความฝันที่นะฮะได้ทุ่มเททำแล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นผลงานนะครับได้เห็นผลงานของการเดินทางไปในที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราคิดว่าเราไม่เคยได้เห็นได้พบได้เจอนะครับประเทศโลกที่3หรือประเทศที่มีอะไรต่างๆที่เป็นข้อมูลซึ่งน้องก็มานำมาถ่ายทอดแล้วก็ทำหน้าที่ของการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดีซึ่งนังหงาก็ได้เขียนถึงว่าเขาเป็นคนที่เราอยากเป็นแต่เราเป็นไม่ได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจเขาทำได้อย่างหวังเป็นเด็กหนุ่มทุ่มเทและจริงจังเพื่อให้โลกเป็นดังไร้ประเทศเขตแดนขอบคุณฮารุณมีคุณมีประโยชน์คือก้าวกระโดดเหนือระเบียบแบบแผนสารคดีมีค่าเก็บไว้ศึกษาแก่นๆผมเป็นแฟนคนหนึ่งซึ่งติดตามนางาสุรชัยจันทิมาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของธนดนตรีคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญญรุ่งสมัยพร้อมด้วยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงในคืนวันนี้ทีมงานของธนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลักษณ์กาญจนันท์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติท่านแม่นีมนต์วิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาวันนี้ตอนช่วงเช้า8โมงหลังจากที่ผมอ่านข่าวเทียบเวลาเคารพธงชาติแล้วก็รอบบุคคลทั่วไปปรากฏว่า8นาทีเต็มหมดเลย900ที่นั่งกับถนนดนตรีไลฟ์นะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงและก็อำลาทนดนตรีไลฟ์กันในปีนี้ปีต่อไปจะมีหรือไม่ผมไม่ทราบได้แต่ก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้บริหารก็กำลังพยายามแล้วก็ทุ่มเทนะฮะทางท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวลิตหรือรองบิ๊กที่ได้ให้โอกาสของทนดนตรีนะฮะว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ต่อแล้วก็ได้สนับสนุนทุกอย่างพยายามวิ่งเต้นพยายามจะหางบประมาณแต่ทางราชการงบประมาณตอนนี้ก็ถือว่าหมดโปรไปแล้วเราก็ต้องหางบอื่นๆขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าจะสามารถทำได้แค่ไหนก็ต้องรอปีต่อไปถ้าเขามีงบประมาณมาก็เราก็จะไปประสานกับศิลปินที่จะมาแสดงให้คุณได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทุกเดือนละครั้งแต่ส่วนของทนดนตรีทางภาคของทางทีวี NBT ช่อง11ก็จะมีให้คุณได้ชมตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะฮะต้นเดือนตอนนี้ออกทุกเสาร์เลยนะฮะวันละชั่วโมง
แล้วก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นรายการซึ่งบันทึกรายการเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมากับโทนดนตรีไลฟ์ก็จะตัดต่อแล้วก็นำบรรยากาศนั้นมาฝากกันผมได้บันทึกเทปแรกแล้วกับพี่แอร์สุนทรีเวชานนท์ไปแล้วนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงเมื่อตอนช่วงต้นปีที่ผ่านมากับ70ปีกุหลาบล้านนาก็ติดตามกันได้นะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนที่1ที่2ก็จะเป็นบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับช่อง11ทุกคืนวันเสาร์ส่วนทางวิทยุก็จะทำหน้าที่ต่อทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz 21:07 น.จนถึง24:00 น. 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีและทาง Facebook และทาง LINE แล้วก็รวมไปถึงทาง Google Form ที่ทำแอดมินช่างน้อยได้นะฮะดูแลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลกันมาให้ขอบคุณแอดมินนะฮะทั้งคุณเวลากรุงสมัยและหัสดินเทพหัสดินนายทิยาด้วยที่ได้ดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านฟังทุกท่านถ้าลงทะเบียนไม่ทันก็มาลุ้นกันที่หน้างานว่าถ้าคนที่เขาลงแล้วไม่ได้มาในวันที่6เราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นๆเข้ามาส่วนท่านล่างสามารถที่จะมีบรรยากาศสนุกสนานกันไปกับนะครับกับบริเวณด้านล่างที่จะมีจอขนาดใหญ่ให้คุณผู้ชมถึง2จอในห้องด้านล่างห้องกระจกที่ลงทะเบียนแล้วก็ด้านนอกรวมไปถึงกิจกรรมอะไรต่างๆเห็นว่ามีวงมหิงสาก็จะมาเล่นเปิดหมวกด้วยก็ยินดีครับก็เล่นไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเครื่องเสียงอะไรดังทางเสียงดังมากนักก็เป็นบรรยากาศแบบโฟกแบบเปิดหมวกข้างล่างก็ยินดีครับแล้วก็ไม่ได้กีดกันอะไรยินดีนะฮะก็รักษาดูแลสถานที่ของเราด้วยครับแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่กันมาถึงปีที่3ทางราชการมอบสถานที่มาให้ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กัน3ปีแล้วขอบคุณเพื่อนรักนักออกแบบเจ้าวสันต์วงสว่างด้วยนะครับที่ออกแบบมาจนกระทั่งถึงปีนี้ทั้ง3ปีของทนดนตรีไลฟ์ทั้งแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วก็จอด้านหลังของฉาก LED แล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์ที่ตอนนี้ก็ทำแบนเนอร์มาให้ถึง2-3แผ่นใหญ่นะ2แผ่นใหญ่แล้วก็อีก1แผ่นเล็กก็คราวนี้จะมีป้ายของอำลาทนดนตรีคุณได้มาถ่ายภาพนะฮะแล้วก็ได้มาเขาเรียกแล้วที่มาต้องถ่ายภาพแล้วก็ในที่มาเวลาเราได้มาเก็บภาพบรรยากาศไลฟ์เลยอะไรก็ไปนะฮะก็ทางโซเชียลก็ว่ากันไปครับเพลงที่ก็อยากจะให้ความรู้สึกถึงทั้งความเหนื่อยยากของน้องฮารุนโซโล่นี่แหละครับที่เขาไปบินตามความฝันแล้วก็ไปได้เดินทางไปพบไปเจอผู้คนนะฮะก็เป็นสิ่งที่เขามีความใฝ่ฝันแล้วก็ไปในราคาที่งบประมาณจำกัดก็สามารถที่จะเดินทางกันไปในที่ต่างๆแต่ด้วยสาเหตุใดก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็ถึงสิ่งที่เขาได้ทำไว้ก็ได้เป็นความทรงจำเหมือนกันนะครับที่เราได้เคยสร้างตำนานและสร้างประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับทนดนตรีก็เหมือนกันเพลงของแคลิออดนะครับจนกว่าจะเจอแล้วเพลงพรุ่งนี้ของปู่องค์ศิษย์ชัมพีครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 31นาทีนะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ก็ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์กันต่อก็จะเชิญมานะฮะเพราะว่า3ปีที่ผ่านมายังเชิญมาก็พลาดกันไปถึง2ครั้งสำหรับปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์เราคิดว่าคงจะถ้าปีต่อไปนะเชิญมาได้ก็อยากจะเชิญมาหรือรู้ไปถึงน้องเน่ด้วยนะฮะอยากจะเชิญมาในช่วงต่อไปในศิลปินถ้าเกิดว่าเป็นในแนวล็อกนะฮะเพราะยังติดค้างเรื่องกับนดุลไว้ว่าอยากทำเรื่องของนั่นแหละมอริสันอยู่เหมือนกันครับก็ขอให้มีผู้ขอให้ตันรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กได้หาลงงบประมาณให้ได้หรือว่าการสนับสนุนให้ได้นะฮะว่าจะทำยังไงตัวป้าสีเขียนดีนะครับฮารุนโซโลบวรทัดเป็งสุขบทเรียนชีวิตจากนักเดินทางผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาก็ญาตินำมาเผยแพร่ในช่วงถนนดนตรีคืนนี้นะครับจากเด็กชายที่ต้องเผชิญความสูญเสียตั้งแต่วัยเพียง4ขวบเมื่อต้องเสียทั้งคุณพ่อและคุณแม่ชีวิตของฮารุนในวัยเยาว์จึงมีเพียงคุณย่าที่เคียงข้างและฝ่าฟันความยากจนมาด้วยกันความขาดแคลนในวันนั้นไม่ได้ทำให้เขาหมดหวังแต่กลับกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาคว้าโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตนั่นคือการศึกษาจากเด็กหลังห้องสู่นักเรียนทุนจุฬาแม้ชีวิตจะลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้อข้าวแต่อรุณก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการสอบได้เป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนประจำอำเภอเมื่อจบชั้นม.6ทว่าความฝันในการเรียนต่อเกือบต้องหยุดลงเพราะไร้ทุนทรัพย์เขาตัดสินใจมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทำงานหาเงินประทังชีวิตควบคู่ไปกับการวิ่งไขว่คว้าหาทุนการศึกษา

จนในที่สุดความมุ่งมั่นก็ส่งผลให้เขาได้รับทุนจุฬาชนบทรุ่นที่37เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สำเร็จแบกเป้ท่องโลกและบทบาทนักสู้ชีวิตระหว่างเรียนอรุณไม่ได้มุ่งมั่นเพียงแค่เรื่องการเรียนแต่ยังเริ่มก้าวตามฝันที่อยากเห็นโลกกว้างเขาขยันทำงานรับจ้างทุกรูปแบบเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีในเวลา4ปีพร้อมเงินเก็บก้อนแรกในชีวิตกว่า 400,000 บาทนั่นคือจุดเริ่มต้นของเพจและช่องฮารุนโซโลเขาออกเดินทางแบกเป้ลุยเดี่ยวลัดเลาะไปตามประเทศต่างๆกว่า50ประเทศทั่วโลกถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยความจริงใจเรียบง่ายไร้การสร้างดราม่าแต่แฝงไปด้วยพลังบวกข้อคิดและความสนุกสนานทุกหยาดเหงื่อจากความสำเร็จในการทำคอนเทนต์รุ่นส่งต่อกลับไปหาคนที่เขารักที่สุดนั่นคือการนำเงินไปรีโนเวทบ้านให้คุณย่ามรดกแห่งแรงบันดาลใจในคลิปรีวิวชีวิตตัวเองเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569อรุณได้ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตอย่างตรงไปตรงมาคลิปนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าอดีตแต่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักสู้ที่ก้าวผ่านความมืดมนด้วยความเพียรและหัวใจที่กตัญญูแม้ในวันนี้อรุณโซโลบรรทัดอาบวันทัดเป็นสุขในวัย27ปีจะเดินทางจากพวกเราไปแล้วแหล่งพลังงานบวกรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่เขาทิ้งไว้จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจคอยจุดประกายให้ผู้คนอีกมากมายลุกขึ้นสู้และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่อไปรอยเท้าบนเส้นทางและแสงสว่างในใจผู้คนความงดงามในชีวิตของรุ่นโซโลอาจไม่ใช่การวัดกันที่ระยะทางกิโลเมตรที่เขาเคยเดินผ่านหรือจำนวนประเทศกว่า50แห่งที่เขาเคยไปเยือนแต่หากแต่วัดได้จากหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยปล่อยให้ความอับจนทางโชคชะตามาขีดค่าคุณค่าในตัวเองยามที่เขาแบกเป้ก้าวออกไปแตะโลกกว้างฮารุณไม่ได้เดินทางเพียงเพื่อค้นหาตัวเองแต่เขาเดินทางเพื่อบอกเล่าให้โลกเห็นว่าเด็กชายผู้เคยไร้โอกาสคนที่เคยเป็นเพียงเด็กหลังห้องก็สามารถก้าวออกไปแตะขอบฟ้าได้อย่างภาคภูมิทุกรอยยิ้มซื่อความเป็นกันเองและคลิปวิดีโอที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงใจเด็กกลายเป็นที่พักใจและแรงใจชั้นดีให้กับผู้คนนับล้านคนในโลกออนไลน์ความน่าประทับใจที่สุดของฮารุณไม่ใช่แค่การเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญแต่คือการเป็นยอดกตัญญูผู้ไม่เคยลืมรากเหง้าทุกก้าวที่ไกลบ้านสายตาของเขาจะมองกลับมาที่คุณย่าเสมอบ้านหลังใหม่ที่คุณย่าได้อยู่เป็นอยู่อย่างสุขสบายจึงไม่ใช่แค่บ้านที่สร้างด้วยปูนและไม้แต่เป็นบ้านที่สร้างขึ้นจากหยาดเหงื่อความรักและความเคารพรักอย่างสุดหัวใจแม้ในวันนี้การเดินทางเดี่ยวอันยาวนานของฮารุณจะสิ้นสุดลงและร่างของเขาจะพักผ่อนอย่างสงบแล้วแต่การเดินทางของแรงบันดาลใจที่เขาทิ้งไว้จะไม่มีวันจบลงตามไปด้วยเรื่องราวของฮารุณโซโลจะยังคงส่งเสียงก้องกังวานอยู่ในใจของผู้คนที่กำลังท้อแท้คอยเตือนใจเราทุกคนเสมอว่าชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะใช้น้ำตาเป็นแรงผลักดันและเปลี่ยนความเปราะบางในอดีตให้กลายเป็นความเข้มแข็งเพื่อคนที่เรารักได้เสมอขอบคุณฮารุณโซโลนักเดินทางผู้มอบความหวังรอยยิ้มและความงดงามไว้ให้โลกใบนี้ตลอดไปบทความจากเพจเฟซโต๊ะปาสีนักเดินทางครับแบบบทเพลงลมพัดใจเพ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ช่วงท้ายของชั่วโมงแรกการเดินทางผ่านเสียงเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับทนดนตรีโดยผมวิญญาณรุ่งสมัยนะครับเพลงหัวใจละเอียดที่คุณอ้อยเอเจขอมาทางกุ๊กเกิลฟอร์มนะครับแล้วก็ลมพัดใจเพลที่คุณหมอมิกขอมานะครับซื้อ038อ039ก็ต้องหัวใจละเอียดไปตามธรรมดานะครับมีหลายเพลงที่ขอกันมานะครับในคืนวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับที่คุณอ้อยเอเจคุณเต้ยวันทาทิพย์คุณตู่คุณงามบ้านโป่งแล้วก็มิตรสหายของทนดนตรีทุกท่านที่มาชมทนดนตรีไทยแล้วก็หิ้วขนมแล้วก็สิ่งของอะไรต่างๆมาฝากให้กับทีมงานผมมอบให้ทีมงานทั้งหมดนะครับไม่ได้นำกลับไปส่วนตัวทั้งนั้นก็จะให้แบ่งจ่ายแบ่งไปแจกจ่ายให้กับพี่ๆน้องๆได้รับประทานกันเที่ยวนี้เพื่อนๆนำเครื่องดื่มมาให้พี่น้องพอเป็นการอำลานะฮะก็ขอบคุณมากๆเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ทุกๆท่านที่เป็นกำลังใจกันทุกๆกลุ่มเลยนะครับครับเพลงที่ขอมาทางกลุ่มแฟนนะครับดาวดวงน้อยของเสือธนพลเออนี่ศิลปินนะที่เคยติดต่อแล้วประสานกันแล้วก็พลาดไปอีกเหมือนกันนะฮะก็เสียดายนะก็ขอตะวันชิงครบจากจังหวัดแพร่เราจะปิดท้ายในชั่วโมงแรกกันทั้งสองเพลงนี้แล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่สองของทนดนตรีกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2560

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสอบปากคำนางสาวจุฑาทิพย์หลังกลับไทยเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลจับกุมกระบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่

0: บเงินหมุนเวียนกว่า12ล้านบาทส่วนในแบงผู้ว่าจ้างให้นางสาวจุฑาทิพย์รับหิ้วพัสดุไปส่งประเทศญี่ปุ่นและนายถังผู้ควบคุมและจัดการเรื่องการโอนเงินเป็นบุคคลที่มีรายชื่อติดบัญชีเฝ้าระวังในระดับข้ามประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวทั้งนี้นางสาวจุฑาทิพย์ได้ฝากเตือนถึงผู้ที่รับหิ้วสินค้าหรือฝากส่งสินค้าไปยังต่างประเทศให้ตรวจสอบผู้ว่าจ้างและสิ่งของอย่างรอบคอบเพราะอาจมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนโดยไม่รู้ตัวและเสี่ยงถูกดำเนินคดีซึ่งไม่คุ้มกับค่าจ้างที่ได้รับดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพจังหวัดพิษณุโลกเร่งสำรวจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือน
2: ตามที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่หมู่9บ้านวังชมพูตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นล่าสุดนายสวัยเจริญศรีนายอำเภอนครไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนจากการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน9หลังคาเรือนทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อวางแนวป้องกันน้ำท่วมขังเพิ่มเติมและจะเร่งดำเนินการประสานงานให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นบริเวณศาลาสวดอภิธรรมวัดบึงทองหลางภายในวัดบึงทองหลางย่านลาดพร้าวกรุงเทพมหานครเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลและนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อสีดำหลังก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากวัดทันทีภายหลังเกิดเหตุตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบและปิดล้อมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบวิถีกระสุนพร้อมเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีส่วนสาเหตุและแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แสดงความยินดีที่ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มติดอาวุธฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่มุ่งเป้ายุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซาที่ปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2566กระทรวงการต่างประเทศ UAE ยังเน้นย้ำว่าข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพรวมทั้งสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการเริ่มต้นกระบวนการทางการเมืองซึ่งจะไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดย

ิ่งที่คุณสมพงษ์วงศ์พิริยวาทินขอมาตั้งแต่ช่วงต้นของตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะฮะ 4:08 น. 4 วินาทีเป็นสายแรกใน Google Form ที่ขอมาทางทนดนตรีแล้วผมก็เลือกนำมาฝากกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับแดดสุดท้ายงานของวงสะพานพฤชพงษ์พิทักษ์เขียนเพลงนี้ดีมากเป็นศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วเราไปเจอกับสุเมธสอดจิตที่หลับใต้โหนดพัทลุงมาเมื่อช่วงเดือนที่แล้วก็ได้คุยกันนะครับถึงเพลงดีๆหลายเพลงของวงสะพานก็เป็นอีกหนึ่งวงดนตรีที่ถ้ามีโอกาสในการทำทนดนตรีไลฟ์ในปีต่อไปก็อยากจะเชิญมาถึงจะขาดไปหนึ่งท่านแต่การเดินทางของศิลปินที่เป็นเพื่อนกันก็ยังคงที่จะทำหน้าที่กันต่อไปวันนี้ที่ทนดนตรีทางช่อง NBT ก็มีไลฟ์นะครับเป็นเทปย้อนหลังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะฮะมีหนูมิเตอร์กับวิวกัลยานีก็ดีครับดูทั้งทีวีฟังทั้งวิทยุก็มีทั้งไลฟ์ทั้งเพจโอ้โหมีทุกที่ทุกทางเลยฮะทนดนตรีเดี๋ยวต่อไปทำอะไรอีกดีครับไปออกต่างจังหวัดไหมนะฮะพี่ๆน้องๆทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่อยู่ข้างหน้าสพท.เอาไหมครับเดี๋ยวหอบศิลปินไปศิลปินเขาเล่นที่นั่นแล้วก็ให้แวะไปที่สพท.นะฮะพี่ๆก็น้องๆพี่ๆน้องๆที่เป็นผอ.ก็เตรียมเวทีไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ฮะเอาแบบคนดูสัก100-200 คนหน้าสพท.เรากันดีไหมครับเดี๋ยวตะเวนไปนะเดินทางได้แล้วนะครับเกษียณแล้วอีก2 เดือนไปเยี่ยมไปเยี่ยนกันนะฮะไปขอข้าวกินที่ตามสพท.ทั่วประเทศดีกว่านะครับเรายังเป็นนักเดินทาง0816346452นะครับกับเพลงแดดสุดท้ายและต่อเนื่องกับเพลงที่ขอมาทางยโสธรและจากสาวสุราษฎร์นะครับลิงทำหมดครับ

อนนี้สหายก็จากลากันไปหลายท่านอายุอนามก็มากขึ้นมากขึ้นท่านก็เจ็บป่วยท่านก็ลุกไม่ไหวท่านก็ติดเตียงนะฮะลูกหลานก็ดูแลกันไปนักฐานที่มั่นหรือว่าในต่างจังหวัดก็ยังคงส่งข่าวกันอยู่เรื่อยๆผมก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมไปเยือนท่านเหล่านี้ในโอกาสที่มีการรำลึกในเรื่องของเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆอนุสรณ์สถานต่างๆในเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์เดือนตุลาที่ผ่านมานั้น50กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหลายที่นะฮะที่กำลังจะไปทำหน้าที่กันก็คือทั้งเป็นพิธีกรทั้งไปร่วมงานเนี่ยนะครับก็ล่าสุดนี้ก็หลังจากคอนเสิร์ตวันที่6วันที่8สิงหาก็ว่าจะไปที่ทางตะนาว4นะฮะลุงโชติก็เป็นนะครับเป็นสายอุโสที่นานาแล้วก็คนทางคนนักศึกษาทางเส้นที่เคยได้เข้าป่าทางตะนาว4ก็ได้รำลึกนึกถึงกันนะฮะแล้วเป็นบิดาของเป็นพ่อของนรงที่มาชมนะฮะถนนดนตรีกับพี่ภาอยู่เสมอๆนะครับกลุ่มมูลนิธิแสงดาวตะนาวสีที่ได้ช่วยงานของถนนดนตรีด้วยเช่นกันอีกหลายงานนะครับก็จะไปช่วยงานเขาเพราะหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปช่วยงานเป็นการตอบแทนที่นานาแล้วก็ศิลปินต่างๆได้มาช่วยงานถนนดนตรีตั้งแต่ปีแรกเช่นน้ำหมูพงเทพกระโดดสำนักซึ่งในปีนี้ตอนแรกก็จะได้เชิญน้ำหมูไว้แต่ว่าน้ำหมูติดไปหาหมอแล้วก็ต้องเตรียมคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่10ตุลาคมนะฮะซึ่งมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างเยอะทีนะครับพันที่นั่งบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายวันที่5สิงหาคมนี้นะครับทาง Event Pass นะฮะ10โมงสถานที่แสดงคือสยามภาวไลรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ชั้น6สยามพารากอนนะครับลงทะเบียนเข้างาน 15:00 น.เปิดเข้างาน 17:45 เริ่มแสดง 18:30บัตรมี4ชนิดนะครับสำหรับ 2,500 บาทก็รับของเสื้อ Limited Edition ไม่มีจำหน่ายแก้วอะไรทำเลอร์หรือทำเลอร์ Limited Edition แล้วก็ไม่มีจำหน่ายใน Official Poster ไม่มีจำหน่ายบัตรแข็งที่ลึกรับหน้างานทั้งหมดบัตร 2,000 ก็มีแก้วนะครับมี Official Poster นะฮะบัตร 1,800 ก็มี Official Posterบัตรแข่งที่ลึกบัตร 1,500 เป็นได้บัตรแข่งที่ลึกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมการซื้อบัตรของผู้ให้บริการขายตัวและค่าธรรมเนียมทางการชำระเงินของที่ลึกทุกชนิดหน้างานนะฮะ VIP ซื้อบัตรทาง Event Pass แล้วแจ้งตำแหน่งชื่อนามสกุลนะฮะถนัดเสื้อด้วยนะครับก็รายละเอียดเติมๆก็สอบถามทาง Facebookภาษามิวสิกเฟสติวัลหรือโทรที่098-828-2187นะครับคนพูดเพลงพูดไม่เข้าหูนะฮะ น้าแกนะครับไปให้กำลังใจน้าก็ได้เลยนะครับที่ Facebook ของภาษามิวสิกเฟสติวัลและ098-828-2187นะครับเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์อีกนี้จะเชิญน้ำหมูใหม่นะฮะของเราฟรีนะครับบัตรเราไม่มีบัตรแข่งเรามีบัตรออนไปออนมานะฮะแบบเราออกแบบฟรีนะครับคนออกแบบก็บอกว่าวันที่6นี้จะไปถ่ายภาพที่หน้าแบนเนอร์ที่คุณโดมนครสวรรค์ได้ช่วยทำมาให้แล้วก็คุณจ๊อบวสันต์วงสว่างก็ไปนั่งเป็นสแตนดี้ให้คุณทางผู้ฟังรายการช่วยมาถ่ายรูปด้วยกันดีนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราคงจะลงมากันนะฮะมาริโฮน่าส่งทางคุณหนุ่มมาริโฮน่าก็ส่งรายชื่อเพลงมาแล้วนะครับก็มีเพลงทั้งหมดก็15-16เพลงแล้วก็ยังมีเพลงที่ต้องขอพิเศษกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงชุ่มฉ่ำในดวงใจซึ่งเป็นธีมหลักของการแสดงในครั้งนี้นะฮะซึ่งอาจารย์ไข่ก็ได้ถึงรายชื่อเพลงตอนแรกไม่มีเพลงนี้นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยมัน14เพลงแล้วผมขอเพลงแต่สุดท้ายเพิ่มเติมเพราะว่าคุณวิรากรุ่งสมัยผู้อำนวยการส่วนกระจายเสียงในประเทศสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภรรยาผู้ทำเดินเรื่องโครงการเขียนโครงการอนุมัติเรื่องอนุมัติ
ไอ้เรื่องทำเรื่องจัดจ้างนะฮะแล้วก็ทำเรื่องเอกสารทุกอย่างเบื้องหลังนะครับเป็นคนอยู่เบื้องหลังทำงานให้ทนดนตรีแล้วก็ดูเรื่องการเงินต่างๆที่จะต้องของบประมาณอันนี้สำคัญเพราะถ้าไม่ดีทางเรื่องการขอว่างบประมาณทางราชการนี่สำคัญแล้วก็เรื่องการจัดจ้างแล้วก็การตรวจรับนะฮะซึ่งต้องเข้มงวดในเรื่องตัวเลขให้ดีนะครับผมหมดทางเลยสำหรับเรื่องพวกนี้นะฮะเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดเรื่องพวกเอกสารเท่าไหร่ครับคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างเช่นน้องฝนนะน้องฝนสรัญญานะฮะเขาก็เป็นคนทำเอกสารเยอะมากนะครับราชการว่าเซ็นกันหนุดตลุดไปหมดย้อนหลังย้อนหน้ากันอยู่เนี่ยนะฮะก็นี่แหละครับคือการทำงานเบื้องหลังสำคัญนะครับก็เนี่ยฮะก็เป็นคนที่จะขอเพลงแดดสุดท้ายไว้ให้ครับเขาคงชอบเพลงนี้ครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากปทุมนะฮะบอกว่าได้บัตรที่ไรก็ไม่เคยได้มาดูเพราะว่าเล่นเย็นแล้วก็เดินทางกลับปทุมมันไกลแล้วก็ลำบากทางเข้าบ้านนะครับขอเพลงนี้มารักเดียวและผมมอบอีกเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะฮะเพลงแบบชิโก้ครับแล้วกันหัวใจสะอ่อนครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสี่สิบนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณอุเทนพรหมใจควบคุมเสียงนะครับทาง0816346452วันนี้เข้ามาเยอะทีเดียวนะฮะเดินทางกันกลับมาจากเดินทางไปเข้าพรรษาเทศกาลอาสาฬหบูชาแล้วก็ในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับที่ผ่านมาติดต่อกันแล้วก็บางท่านก็ลาวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดินทางกลับหรือบางท่านก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับกันมีที่ขอมาจากราชอินทราบอกว่าฟังมาตลอดแต่ไม่ได้เคยโทรมาเลยนะฮะทาง0816346452ก็บอกขอสะพานไม้ไผ่ผมไม่แน่ใจว่าใช้สะพานไม้หมากหรือสะพานไม้ไผ่หรือสะพานไม้หมากหรือเปล่านะครับพระวรินทร์ขาวงามเขียนถึงฮลุนว่านักเดินทางสุดขอบฟ้าขออนุญาตนำมาถ่ายทอดต่อหมดจดงดงามแต่แสนเศร้าบทกวีรูปเงาการเคลื่อนไหวบทเพลงล่องโพ้นผจญภัยเอื้อมใจสุดรักนักเดินทางโลดแล่นในโรงละครโลกสุขโศกนาฏกรรมกับสร้างการแสดงบทบาทนิราตรางฟ้ากว้างโอบแดนกอดแผ่นดินช่างคิดช่างฝันช่างหาญกล้าหนุ่มนักแสวงหาจากกาฬสินธุ์ลำเค็นลำค่าน้ำตารินชีวิตจริงสู่จินตนาการลึกซึ้งสวยงามแต่แสนสั้นมหัศจรรย์เลือดเนื้อลูกอีสานจากนี้จะมีแต่ตำนานผู้ไกลบ้านทว่าได้กลายเป็นดาวแดรุนโซโลหลุนโซโลหลุนบวรทัตเป่งสุขนักเรียนวิชาภาษาไทยศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ก็มีภาพของหลุนนะฮะบวรทัตเป่งสุขจากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับเพลงที่ผมเลือกมาฝากกันนะครับเป็นงานที่นวีวีรศักดิ์กุกันจริงเขียนไว้นะฮะผมว่าความหมายดีทีเดียวให้กับนวงหัวใจแก่ๆครับ

รุตึงโคราชอาจารย์มานพรัตนพันธากุลผู้ล่วงลับไปจากโรงเรียนบุญวัฒนานี่แหละครับที่เขียนเพลงให้ทั้งคาราบาวคนดันเกวียนนะก็กับมงฟูนันนะครับมีสิ่งที่เก็บไว้เป็นตำนานดีเหมือนกันนะฮะตำนานของคนที่เป็นผู้เฒ่าแล้วก็เป็นสายมิตรสหายของเพลงเพื่อชีวิตของคาราบาวนะครับปีเมื่อเดือนที่แล้วพี่แอดก็มาก่อนเวลาแล้วเดินชมที่ห้องสตูดิโอ4ทั้ง2 3 4นะครับห้องสตูดิโอของอาคารปฏิบัติการสืบใหม่แล้วก็เห็นห้องขนาดใหญ่แล้วก็อึ้งไปเลยบอกเอาไว้ทำอะไรเนี่ยบอกก็เอาไว้อัดรายการเนาะมาเพลงเท่านี้เหรอนะฮะบอกว่าทำได้อะไรตั้งเยอะแยะก็บอกได้เลยครับพี่ที่อยากทำอะไรทำได้เลยฮะก็เลยมีอะไรที่เป็นไอเดียซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้คงจะได้มีไอเดียออกมาจากทั้งพี่แอดนาทิวาแล้วก็คนเพื่อชีวิตทุกๆคนที่ทุกๆศิลปินที่ได้นะครับมาเห็นอุปกรณ์นะครับสถานที่ของทางราชการแล้วก็คิดว่าจะทำประโยชน์ให้กับประชาชนได้ผมก็ยินดีนะครับที่ว่าจะเป็นสื่อกลางสะพานให้กับทางการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับเราทำมา3ปีแล้วนะฮะเดินทางกันมา3ปีตรงนี้ก็ได้สิ้นสุดลงกับในวันที่6สิงหาคมนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของงบประมาณที่หมดลงแล้วก็เราก็จะเกษียณด้วยนะผมก็จะเกษียณด้วยก็ต้องยุติการทำงานกันไปตามระบบระเบียบนะครับแต่การทำงานของทางด้านสื่อสารมวลชนก็จะไม่หยุดแค่นี้ก็จะเดินทางต่อสำหรับทั้งรายการที่จะออกอากาศทางช่อง NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยซึ่งขณะนี้ก็ออกอากาศอยู่กับทนดนตรีไลฟ์นะฮะในคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็ติดตามกันได้เป็นเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็ทุกเดือนเราก็มีการบันทึกเอาไว้โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT น้องทีม OB ที่ทำงานให้กับทนดนตรีมาตั้งแต่เริ่มต้นเหนื่อยยากกันมาด้วยกันขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นน้องที่เข้มแข็งแข็งแรงมีงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานทุกอย่างลุยแดดลุยฝนครับเมื่อครั้งที่แล้วก็ไปยืนถ่ายภาพของเน่นะฮะกับงานที่ป้อมมหาการริมแม่น้ำนะครับก็เป็นพี่น้องที่เรียกว่าคนระบบราชการเนี่ยนะฮะจะทำงานระบบเนี่ยทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ใช้หัวใจซึ่งทำงานด้วยกันในการทำงานของทนดนตรีนะครับครับสุดท้ายในช่วงชั่วโมงที่2เพลงที่เลือกนำมาปิดท้ายกันในคืนนี้นะครับอดีตนะครับมาริโฮน่าแล้วได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

0: วงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุกค้นโกดังในพื้นที่จังหวัดชุมพรพบสินค้าจีนล็อตใหญ่4จุดเร่งตรวจเอกสารนำเข้าเพื่อพิสูจน์ที่มาอย่างละเอียด
5: ชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมน.ภาค4บูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรภายหลังได้รับข้อมูลจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวซึ่งพบสินค้าจำนวนมากภายในโกดังจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบสินค้าจำนวนมากจัดเก็บอยู่ภายใน4จุดประกอบด้วยโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศเครื่องปั่นไฟหลอดไฟ LED เครื่องระบายอากาศทั้งบรรจุสารเคมีที่อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ชนิดและเสื้อผ้ามือสองประมาณ50กระสอบโดยข้อมูลเบื้องต้นพบว่าสินค้าส่วนใหญ่มีต้นทางจากประเทศจีนเจ้าของสถานประกอบการให้ข้อมูลว่าพื้นที่ดังกล่าวมีการให้บุคคลภายนอกเช่าเพื่อใช้จัดเก็บสินค้าและอยู่ระหว่างประสานผู้เช่าให้นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังร่วมกันตรวจนำสินค้าตรวจสอบเอกสารการนำเข้าและพิสูจน์ที่มาของสินค้าทั้งหมดอย่างละเอียดหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กรมศิลปากรสั่งระงับการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณแหล่งมรดกโลกสีเทพและปราสาทเมืองตำหลังมีการร้องเรียนว่าบทบังทัศนวิสัยเร่งหารือคณะกรรมการเพื่อปรับแก้ไขให้เหมาะสมโดยเร็ว
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่นายกสมาคมอีโคโมสไทยยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมศิลปากรขอให้มีการปรับปรุงแก้ไขความไม่เหมาะสมของการติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกเมืองมรดกโลกสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์และปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอยู่ระหว่างการขอเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นกรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานได้สั่งการให้ระงับการเดินสายไฟของเมืองโบราณสีเทพทั้งหมดซึ่งพบว่าเป็นการทำที่ไม่ตรงปกจึงทำให้เกิดการบดบังทัศนียภาพภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้มีมติเปลี่ยนแปลงการเดินสายไฟให้มีความเหมาะสมส่วนการดำเนินงานติดไฟส่องสว่างของปราสาทเมืองต่ำรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรยังไม่ได้มีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายจึงมีแนวทางแก้ไขให้ผู้รับจ้างด้วยการนำสายไฟขุดลงดินและบางส่วนที่เดินสายบนดินจะมีฝาครอบปิดให้เรียบร้อยเลี่ยงการขุดเจาะโบราณสถานเพื่อคงความดั้งเดิมไว้ให้มากที่ส่วนที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค่าไฟที่ต้องจ่ายราคาแพงนั้นยืนยันว่ามีการใช้หลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดไฟมากพร้อมขอบคุณความห่วงใยจากภาคสังคมและจะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขให้เหมาะสมต่อไปมาริชโยรายงาน
4: วุฒิสภาเดินหน้าปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน

0: ผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อเชื่อมข้อมูลทุกหน่วยงานยกระดับการช่วยชีวิตประชาชน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระประธานคณะทำงานศึกษาปฏิรูประบบบริหารจัดการภาวะวิกฤตและการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาพร้อมคณะอนุกรรมการประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเห็นชอบการบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสพช.ให้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานเป็นระบบเดียวตั้งแต่รับแจ้งเหตุกู้ภัยรักษาและส่งต่อผู้ป่วยโดยยึดหลักช่วยชีวิตมาก่อนควบคู่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายพร้อมผลักดันระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉินแบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพการสั่งการและการช่วยเหลือผู้ป่วยขณะที่คณะทำงานเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีรับรองข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยให้มีประสิทธิภาพทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ชั่วโมงสุดท้ายก่อนจนดนตรีในคืนวันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคมกับผมพิญโยรุ่งสมัยนะคุณอุเทนพงษ์พันใจควบคุมเสียงทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกาญจนาวสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยณเดินทางถึงที่ขอมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะดอนมะขามเตี้ยว่าฟังอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาต้องนอนเร็วเพราะว่าลูกๆให้นอนเร็วเนื่องจากว่าเป็นฮีทสโตรกอากาศมันร้อนมากนะครับเป็นคนแข็งแรงก็อย่าประมาทนะครับขอเพลงนี้มามอบให้แล้วในชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็พักผ่อนเยอะๆก็แล้วกันนะครับมีถนนดนตรีเป็นเพื่อนทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เสาร์ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับบทเพลงเพื่อชีวิตนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีที่เรามีสมาชิกอยู่901ท่านนะครับ901ท่านไม่ถึงพันนาทีนะก็ส่งข้อมูลข้อความกันเข้ามาเต็มเลยนะฮะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวขอย้อนหลังไปอ่านตั้งแต่ช่วงต้นๆที่ดำเนินรายการตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นมาแล้วนะฮะก็มีคนส่งภาพถูกหวยลอตเตอรี่มาด้วยเหรอคุณสมพงษ์169นะฮะยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับผมมันเฉียดไปเฉียดมาอยู่เรื่อยเลยซื้อ39ไอ้ซื้อ38ออก39อะไรเงี้ยนะฮะตั้งแต่ช่วงค่ำมาแล้วนะครับมีลิงก์ขอเพลงตั้งแต่เย็นตั้งแต่กลางวันแล้วล่ะครับที่ผมส่งภาพต่างๆเข้าไปไม่ใช่ลอตเตอรี่ผมซื้อนะครับอันนั้นเป็นของคุณหนุ่มตรีลูกยายอ่อนเขาขายนะผมก็สนับสนุนบ้างหรืออาจจะไม่ได้สนับสนุนบ้างก็วันนี้เขาตั้งแต่เช้ามีที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนทั้งใจจดใจจ่อ8นาทีเต็มหมดแล้วนะฮะก็ส่งข้อความบรรงานจะขอพาทีมวงมหิงสาไปเล่นดนตรีอาสาเปิดหมวกสร้างบรรยากาศช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีได้ไหมครับก็เล่นแบบไม่ต้องมีเครื่องเสียงกันเนาะเล่นแบบเป็นโฟข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็บรรยากาศก็พี่ๆทั้งน้องนั่งล้อมวงดูกันนะฮะส่วนผู้ที่ได้จองได้ก็ยินดีด้วยนะครับก็มีส่งคุณไมเดียส่งมาคุณตู่คนงามบ้านโป่งที่บอกว่าหลังจากเกษียณแล้วถ้าไปจัดกิจกรรมก็จะเอาแกงเขียวหวานแหละทุกครั้งเห็นทำยำทำอะไรมาให้พี่ๆน้องได้ทานกันเรื่อยเลยแล้วก็คนเบื้องหลังคนที่ทำงานอยู่กับทนดนตรีก็ได้รับประทานด้วยขอบคุณมากๆนะครับน้ำจิตน้ำใจที่มีให้ต่อทนดนตรีขอเพลงนะฮะลิงก์ขอเพลงแล้วก็มีคุณบรายเหมียวส่งมาคุณสมพงษ์นะครับแล้วก็มีฟองน้องแฟงนะน้องแฟงนี่เป็นรปภ.ของสถานีนะครับรปภ.สถานีก็อยู่เวรก็ฟังรายการด้วยนะฮะที่มอบหมายไว้เรื่องถังระพงระเพลิงก็อย่าไปทิ้งนะครับที่ผ่านมาผมในช่วงที่ก่อนการแสดงของคาราบาวเนี่ยผมตรวจเข้มเรื่องการซ้อมเส้นทางหลบอพยพคนแล้วก็ระดับที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็อุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆก่อนที่จะมีเหตุการณ์เรื่องของไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวแล้วบังเอิญเนี่ยพอทำคลิปทำอะไรเสร็จก็วันนั้นเขาวันอาทิตย์ก็ไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากระบาดเจ็บหลายท่านเนี่ยเราก็ได้ทำเอาไว้เพราะว่าทำไว้ก่อนแล้วนะฮะมีคนบอกว่าถนนดนตรีนี้มีผู้มาก่อนการเราก็ทำไว้ก่อนตั้งแต่ช่วงก่อนที่เข้าไปก่อนที่คอนเสิร์ตคาราบาวจะเริ่มตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วผมไปดูความพร้อมแล้วก็เส้นทางที่จะอพยพหลบต่างๆที่คนจำนวนมากนะฮะถ้าเกิดว่าแห่กันมาแล้วเราจะลงทางไหนออกทางไหนนะครับน้องอานนท์นันทสุคนแล้วก็น้องโดนัทเขาก็ช่วยกันทำเป็นคลิปออกมานะครับมันจะเปิดได้เวลาไม่ได้เปิดที่ในหอประชุมในห้องออดิโทเรียมคราวนี้คงได้เปิดกันนะครับมันจะได้ดูเส้นทางวิธีการปฏิบัติว่าทำอย่างไรบ้างว่าทำเป็นคลิปออกมาแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างก็ผ
ผมก็ไปให้รปภ.เขาช่วยกันดูนะฮะยังไงก็สานต่อดูแลต่อนะครับถึงแม้จะไม่มีถนนดนตรีกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องเป็นผู้ที่ดูแลอย่างเข้มงวดนะครับอุปกรณ์ทางดับเพลิงเนี่ยนะฮะมันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือว่าอยู่คู่กับอาคารมา30ปีมันก็ยังอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ตรงนั้นไม่เคยเอาไปใช้งานแล้วก็พอใช้งานจริงๆก็ใช้ไม่ได้อุปกรณ์ก็เสื่อมสภาพไปแล้วอย่างนี้นะครับเพียงเพราะมากค่ะขอบคุณค่ะคุณอ้อยเอเจนะฮะช่อง MBT มีถนนตีไลฟ์แล้วนะฮะก็ดูนูมิเตอร์กับบิวกัลยาณีนะครับรูปถ่ายรองเท้าเก่ากิจการปันเกิดหอเพลงอดีตนะครับผมก็เลยส่งให้ขี้เมากับบ้านช้าถนนตีสัญจรมาสิงห์แลนด์แคมป์บ้านนิดกรรมชนบ้างก็ดีไหมครับชวนเพื่อนมากันครับเคยไปแล้วตอนช่วงที่ได้ทำรูปปั้นของนัตตี้กรรมชนแล้วก็เอานะมาตั้งประดิษฐานไว้นะฮะเอามาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์สถานไว้แล้วเป็นอนุสาวรีย์ไว้แล้วก็คงจะได้ไปนะฮะกำลังคุยกันอยู่นะครับยังคุยกับคุณเล็กคุณโก้นะครับที่ทำงานอยู่กับนั้นนิดกรรมชนนะครับสถานที่ดีนะฮะก็น่าดีแต่ว่าต้องมีการจัดอะไรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็นั่นตามสาภาษานิดนะฮะแกก็อยู่ๆแบบอย่างนั้นคนรวยก็ปล่อยทิ้งๆที่ว่างๆโล่งๆก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับมีบ้านเรือนไทยมีอะไรเคยไปตั้งแต่สมัยแรกๆที่นันตี้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เคยไปเกิดจะไปเผาบ้านก็ซะแล้วนะฮะผมเอาเตาขึ้นไปตั้งไว้ข้างบนในชั้นที่สองนะครับบนอาคารบนเรือนไม้นะฮะบนนอกช่องฉานนอกฉานที่นั่งกินเหล้าเมากันแล้วหลับไปลืมไฟมันครุขวัญโกรเลยครับเกือบเผาบ้านน้าก็ซะแล้วนะฮะนะครับครับจากเพลงดอกแก้วต่อเนื่องกันไปนะครับที่คุณขอมาทาง Google Form ปล่อยอ้นทวชัยและละหมาดอารมณ์ทาง0816346452จากสาวน้อยบ้านบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กินยมสองใบแล้วไปสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือเปล่านะฮะก็เขามาจากจังหวัดตรังแต่ชั่วโมงแรกไม่รู้หลับไปหรือยังนะครับทาง0816346452ในไลน์ก็พอเพลงสนุกสนุกก็ส่งสติ๊กเกอร์กันเต็มเลยเพื่อนผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นแก้วเบียร์แต่วันนี้ผมไม่ได้มีแก้วเบียร์อยู่ข้างๆนะครับแต่ว่ามีอาวุธประจำกายอยู่ตอนนี้ทุกๆเพื่อนที่ส่งภาพกันมาก็คือใส่แว่นกันแล้วใส่แว่นกันก็ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะครับก็ระวังด้วยนะฮะเรื่องของสายตาเรื่องของดวงตานะครับมานะนะครับก็ที่ขอรวยไม่ไหวแล้วสู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูให้นะครับว่าเพลงน่าจะเป็นอย่างเพลงที่ยังไม่ได้ใส่ในระบบไว้นะครับต้องให้คุณบุญประกอบไปช่วยใส่ไว้ให้นะครับผู้รู้ที่บัตรคุณได้จัดให้นะฮะที่ขอมาทาง Google Form เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินน้ำลมไฟขอเป็นเวอร์ชันของพี่ไอ้คาราบาวผมไม่ได้ใส่ดินน้ำลมไฟที่เป็นเพลงในอัลบั้มทุนนี้ไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องให้คุณบุญประกอบมาโหลดอีกนะฮะหลายเพลงเลยนะครับแต่ว่ามีเป็นของที่พี่สุเทพและพี่แดงโฮปลองเอาไว้นะครับดินน้ำลมไฟ

เรื่องราวของธรรมชาติที่ศิลปินเพื่อชีวิตได้ถ่ายทอดมาให้ได้ยินได้ฟังกันมาเนิ่นนานหลายสิบปีแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถูกพูดถึงอยู่ตลอดต่อไปเพราะว่ามันถูกทำลายลงมามากขึ้นมากขึ้นก็ได้เห็นผลจากปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เราก็จะรับผลกระทบเดียวกันอย่างเช่นเรื่องความร้อนซึ่งผู้ฟังก็โทรมาบอกว่าเป็นฮีทสโตรกแล้วก็ที่เมืองการร้อนมากในช่วงที่ผ่านมาไม่ใช่ร้อนอย่างเดียวน้ำในลำห้วยลำที่จะกักเก็บน้ำในที่ต่างๆหรือว่าในห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยมันก็ลดลงฮะก็แหล่งกักเก็บน้ำอะไรก็จะไม่ค่อยจะเพียงพอโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องอาศัยในพื้นที่ในการที่ต้องใช้น้ำนะฮะเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายกับทนดนตรีของพี่โยรุ่งสมัยและทีมงานของเราในคืนวันนี้คุณคงศักดิ์สายวงคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองถึงกิจหลังการเจริญวัฒน์วงสว่างสงเกตธรรมนีมณิพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพพัสดินนายทุยาและคุณอุทนอุเทนพงษ์บรรจัยควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีผมเป็นโยนรุ่งสมัยและก็วันที่6สิงหาคมก็พบกันท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้มาและหรือมาไม่ตรงเวลาก็จะให้สิทธิ์ท่านที่เขามารอนะครับที่จะเข้ารับชมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะพยายามให้การชมได้หมดถ้าไม่หมดก็ด้านล่างมีพื้นที่ที่คุณจะสามารถนะฮะสามารถที่จะรับชมได้จากทั้งจอโปรเจคเตอร์แล้วก็ทั้งจอ LED ที่อยู่ด้านในของหอประชุมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนปีพอดีังสิทธิ์ดินแดงครับก็ปีสุดท้ายแล้วก็เดือนสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ก่อนจะล้ำลากันไปด้วยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์กับมาริฮูน่าในวันที่6สิงหาคมซึ่งทุกท่านที่ลงทะเบียนก็มาใช้สิทธิ์แล้วก็มาแสดงตนนะครับบัตรประชาชน1สิทธิ์ต่อ1ท่านแล้วก็ระบุแล้วก็ไปลงด้านของที่นั่งที่ด้านหน้าที่เคาน์เตอร์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็เดินทางกันด้วยบทเพลงวิชีวิตแล้วก็เราก็ได้เดินทางกันมาถึงช่วงปีสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่ได้เดินทางกันมาถึง3ปีขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะครับทั้งที่หอประชุมห้องออดิโทเรียมอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เรามุดท่อมุดลิฟต์มุดไอหอประชุมกันนะฮะกว่าจะมาทำงานตรงนี้ได้นะฮะทีมงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ครับทั้งน้องทีมงาน OB นะถ่ายทอดสดบันทึกเทปส่วนผลิตรายการต่างๆแล้วก็ทุกส่วนของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT แล้วก็ดูภาพของการออกอากาศของทนดนตรีด้วยรวมไปถึงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมงานบรรลัยการช่างของผมนะฮะที่ติดตั้งแบนเนอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานของทนดนตรีรวมทั้งเพื่อนพี่น้องนะฮะของทนดนตรีทุกท่านนะฮะที่นานานะครับที่สนับสนุนและช่วยกันเป็นกำลังใจกันนะโดยเฉพาะกำลังใจจากเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์นะครับเดินทางกันแล้วก็ขอบคุณเครื่องเสียงด้วยนะครับเครื่องเสียงก็คือทางซาวด์สเปซของน้องกาแฟแล้วก็น้องอ้ํานะฮะที่มาช่วยงานของทนดนตรีตั้งแต่ปีแรกครับนะก็ขอบคุณจากที่ไม่ได้เอ่ยนามนะฮะทุกท่านนะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านเลยนะครับทีมงานของบริษัททางลิขสิทธิ์ของศิลปินนะฮะแล้วก็รวมไปถึงศิลปินทุกวงที่มาให้กับทนดนตรีทั้ง3ปีแล้วก็ได้มาช่วยให้กับรายการทนดนตรีนะครับที่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคือวันนี้ลาคุณแบงค์ก่อนครับลาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อมูศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานั้นบันทึกเรื่องราวของพระเถรีคือภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าพระปุณิกาเถรีต้านพระปุณิกาเถรีนี้เป็นอดีตทาสเกิดในเรือนเบี้ยของต้านอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีคำว่าพระปุณิกาเถรีนั้นบางที่บางแห่งก็เขียนว่าพระปุณาเถรีบางที่ก็เขียนว่าปุ

คนที่บ่พอมีเงินมีทองจะกินอาหารประเภทนี้แต่ว่าวันหนึ่งนางปุณณธาสีนั้นได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเจตนาอยากที่จะถวายภัตตาหารต่อพระพุทธองค์แต่ว่านางบ่มีอาหารรสเลิศเลยนางก็เอาขนมแป้งจีที่นางมีอยู่นั้นถวายเป็นพระกยาหารแด่พระพุทธเจ้าโดยความที่อาหารที่ถวายนั้นบ่ใช่อาหารอันประณีตนางก็กลัวว่าพระพุทธเจ้าท่านจะบ่เสวยจึงติดตามเดินไปดูห่างๆเมื่อหันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งฉันขนมแป้งจีของนางแล้วนางก็ดีอกดีใจนางปุณณธาสีนี้นับได้ว่าเป็นอริยบุคคลท่านหนึ่งปุณณธาสีแห่งคนหนึ่งนั้นก็คือนางปุณณธาสีที่ถวายผ้าเก่าๆแด่พระพุทธเจ้าผืนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้นำเอาผ้าบังสกุลจีวรผ้าเปื้อนฝุ่นที่นางปุณณธาสีถวายต่อพระองค์ท่านนั้นเอามายิบเป็นจีวรยิบเป็นผ้าสังฆติและก็เป็นจีวรผืนนี้เองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แลกผ้ากันกับท่านพระมหากัสสปะเถระอันนี้ก็ชื่อว่านางปุณณธาสีแห่งคนหนึ่งทีนี้ปุณณธาสีแห่งคนหนึ่งนั้นก็เป็นกุลธิดาเจ้าเมืองสาวัตถีเป็นศิษย์ของท่านพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีอันนั้นก็แห่งคนหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยมีคนชื่อปุณณานี่3คนละญาติโยมทีนี้มาถึงนางปุณณาหรือว่าปุณิกาที่จะเล่าให้ญาติโยมทั้งหลายฟังนี้อัตถกถาเถรีกถากล่าวว่านางเป็นทาสเกิดในเรือนเบี้ยของตันอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีเจ้าเมืองสาวัตถีและก็ในอัตถกถาบอกว่าในสมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่ากัสสปะนางปุณณาเกิดมาเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาได้บวชเรียนจนมีความรู้แตกฉานในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าในความที่ตัวเก่าเป็นพหูสูตรผู้มีความรู้นักจึงมีทิฏฐิถือตัวว่าเป็นคนรู้เป็นคนเก่งชอบไปดูหมิ่นท่านผู้ทรงศีลอื่นๆว่ามีความรู้ความสามารถบ่เต่ากับนางเกิดมาในจัดนี้นางจึงได้เกิดมาในตระกูลของความเป็นทาสผู้ต่ำต้อยด้อยกะเป็นทาสของตันอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีนางได้เข้ามาเป็นทาสของตันอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีครบจำนวนที่100คนเลยคือเดิมทีตันอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีนั้นก็มีทาสอยู่ตั้งมดตั้งปวง99คนพอนางปุณณธาสีนั้นมาขายตัวเป็นทาสแห่งคนหนึ่งจึงเป็นทาสในลำดับที่100ทีนี้ก็เลยได้รับการขนานนามว่าปุณณาคำว่าปุณณานั้นแปลว่าเต็มเปี่ยมเต็มร้อยนางปุณณาได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่าสีหนาทสูตรจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุความเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันปลายหลังมานางได้สนทนาธรรมกันกับโสธิยพราหมณ์โสธิยพราหมณ์นี้เป็นผู้เชื่อว่าการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ำคงคาสามารถชำระล้างบาปมลทินได้ทีนี้เมื่อนางสนทนาธรรมกันกับโสธิยพราหมณ์แล้วทำให้นางนั้นได้มีโอกาสได้ดวงตาหันธรรมบรรลุความเป็นพระอริยบุคคลอนาถปิณฑิกะมหาเศรษฐีรับทราบอย่างนั้นก็ดีอกดีใจเพราะตันอนาถเปิ้นก็เป็นพระโสดาบันบุคคลเหมือนกันเปิ้นรู้ในวุฒิภาวะของนางปุณณธาสีดียอมรับในความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมของนาง

0: ก็เลยมีคำสั่งปลดปล่อยให้นางขาดจากความเป็นทาสมาเป็นไทยเป็นอิสระแก่ตนนางปุนาได้ขออนุญาตท่านเศรษฐีออกบวชเป็นภิกษุณีหลังจากการบวชแล้วบ่เมินมานานก็บรรลุความเป็นพระอรหัตผลในคัมภีร์อัปปาทานได้เล่าเรื่องของนางปุณาทาสีนี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีนางก็เกิดมาสมัยหนึ่งมาถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนางก็เกิดมาสมัยหนึ่งนางได้พลาดทำบาปทำกรรมก็คือนางถือตัวว่าเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีพหูสูตรทรงอรรถทรงธรรมนักนางก็มีมานะความถือตัวแก่กล้าดูหมิ่นบุคคลผู้ทรงศีลอื่นๆด้วยกรรมนี้จึงพาให้นางมาเกิดเป็นทาสในเรือนเบี้ยของเปิ้นแต่บุญญาธิการที่นางสั่งสมอบรมไว้มีนักต่อนักก็เลยโดนบันดาลให้นางนั้นปลดจากความเป็นทาสและมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมได้บรรลุมรรคบรรลุผลในที่สุดมีถ้อยคำที่เปิ้นได้โต้ตอบกับโสธิยพราหมณ์เกี่ยวกับเรื่องการอาบน้ำชำระบาปซึ่งตามประวัติกล่าวว่าเปิ้นโต้วาทธรรมนี้ก่อนที่จะบวชบางแห่งก็ว่าบวชแล้วแต่ว่าเปิ้นจะโต้วาทธรรมในตอนไหนเฮาบ่ต้องไปติดใจสงสัยละแต่ว่าสิ่งที่ทำเมื่อเฮาหันแจ้งหันจริงตามหลักที่เปิ้นโต้วาทธรรมซึ่งกันและกันนั้นเปิ้นก็เลยนำเอามาบันทึกไว้นางปุณณิกาเถรีกล่าวว่าเราเป็นสตรีมาตักน้ำนี่เขากลัวภัยคืออาจยาของเจ้านายถูกภัยคือวาจาและโทสะของเจ้านายบีบคั้นแล้วจึงลงตักน้ำในฤดูหนาวทุกเมื่อหมายความว่านางไปพบกับโสธิยพราหมณ์แล้วบอกว่าท่านพราหมณ์ที่เขามาตักน้ำในฤดูหนาวเนี่ยหนาวขนาดนี้เพราะว่าเขากลัวอำนาจของเจ้านายกลัวกำอู้ของเจ้านายกลัวเจ้านายโคดเฮาเลยต้องมาตักน้ำในแม่น้ำคงคาทั้งที่อากาศหนาวเหน็บอยู่นี้และก็ดูก่อนท่านพราหมณ์ตัวท่านน่ะกลัวภัยล่ะจึงลงตักน้ำทุกเมื่อท่านมีตัวอันสันเทาเสวยทุกขเวทนาประสบกับความหนาวอันร้ายกาจนางปุณณทาสีกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านโสธิยพราหมณ์ก็กล่าวว่าดูก่อนนางปุณิกาผู้เจริญก็เมื่อท่านหูอยู่ว่าทำกุศลกรรมอันห้ามซึ่งบาปจะสอบถามเฮาทำไมล่ะก็ผู้ใดเป็นคนแก่หรือเป็นคนหนุ่มทำบาปไว้ก็ดีทำกรรมไว้ก็ดีแม้ผู้นั้นก็ย่อมพ้นจากบาปกรรมได้ด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ท่านพระปุณิกาเถรีก็กล่าวต่อไปว่าภัยที่นายจ้ามาบอกเรื่องนี้แก่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนบ่ฮู้เขาก็บ่ฮู้เหมือนกันเขามาสอนในทางที่บ่ถูกเมื่อท่านว่าคนอาบน้ำในแม่น้ำนี้จะป้นบาปป้นกรรมแล้วก็เลยถ้าหากว่าเขาพิจารณาอย่างนี้หมู่บรรดากบก็ดีเต่าก็ดีจระเข้ก็ดีสัตว์น้ำเหล่าอื่นที่อยู่ในน้ำว่ายไปว่ายมานี่มันต้องไปทำบุญอย่างนี้ได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนเพราะว่าเขาอาบน้ำในแม่น้ำคงคาทุกวันทุกวันก็หมู่คนฆ่าแกะก็ดีฆ่าแปะก็ดีเลี้ยงชีวิตฆ่าหมูก็ดีหมู่จ่าประมงก็ดีพรานป่าล่าเนื้อก็ดีหมู่โจรปล้นจี้ปล้นก็ดีนายเพชฌฆาตฆ่าคนอื่นก็ดีและคนที่มีกรรมอันเป็นบาปเหล่าอื่นแม้คนเหล่านั้นก็ถ้าหากว่าจะป้นบาปป้นกรรมได้เพียงเพราะว่าเขาอาบน้ำตะอันกาถ้าแม่น้ำเหล่านี้นำบาปที่ท่านทำไว้แล้วในอดีตการปางก่อนมดไปจากตัวของท่านเพื่อเป็นคนบริสุทธิ์สะอาด แม่น้ำเหล่านี้ก็พึงนำบุญมาให้ท่านพ้องเพราะบุญกรรมนั้นท่านจึงเป็นผู้เหินห่างจากพระพุทธเจ้าดูก่อนท่านพราหมณ์ท่านกลัวต่อบาปอันใดจึงลงอาบน้ำทุกเมื่อท่านอย่าได้ทำบาปกรรมอันนั้นเลยความหนาวอย่าได้เบียดเบียนผิวของท่านเลยท่านนำข้าพเจ้าผู้เดินทางพิษไปสู่ต่างตีพระอริยะเดินแล้วพราหมณ์ก็บอกว่าดูก่อนปุณิกาผู้เจริญข้าพเจ้าขอถวายผ้าสาดกสำหรับอาบน้ำนี้แก่ท่านผ้าสาดกนี้จงเป็นของท่านตามชอบธรรมเต๊ะฮาบอประสงค์ที่จะได้ผ้าสาดกนี้แห่มต่อไปถ้าท่านกลัวต่อตุ๊กถ้าท่านเกลียดตุ๊กท่านอย่าทำกรรมอันเป็นบาปทั้งในที่แจ้งหรือที่อื่นถ้าท่านจักทำบาปทำกรรมอันเป็นบาปเป็นอกุศลแล้วแม้ท่านจะเหาะเหินหนีไปในอากาศก็จะบ่พ้นจากทุกข์ได้เลยนางปุณณิกาเถรีกล่าวสอนโสธิยพราหมณ์ดังนั้นแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าท่านกลัวต่อความทุกข์ถ้าท่านบัดจมอยู่ในความทุกข์ท่านจงเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงไว้เป็นสรณะของท่านเถอะท่านจงสมาทานรักษายังศีลทั้งหลายรับเอาสรณคมเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งการสมาทานรักษาศีลของท่านการยึดเอาพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการเป็นที่จั่งที่พึ่งจักเป็นไปเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นเฮาจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้คงที่เป็นสรณะจะสมาทานศีลทั้งหลายรับเอาสรณคมและสมาทานศีลของเฮานั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เฮาเมื่อก่อนเฮาเป็นเผ่าพันธุ์แห่งพรหมวันนี้เฮาได้เป็นพราหมณ์จริงๆเฮาก็เป็นคนที่มีวิชา3สมบูรณ์ด้วยญาณมีความสวัสดีมีบาปอันล้างแล้วนี่ก็แสดงว่าเปิ้นตั้งอกตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติตามหลักตามธรรมกัมมูสนทนาเปิ้นระหว่างนางปุณณิกาเถรีกับตันโสธิยพราหมณ์นี้เป็นสำนวนตังธรรมะก็คือหมายความว่านางปุณณิกามาถามโสธิยพราหมณ์ว่าหนาวขนาดเนี้ยมาอาบน้ำตัวสั่นงันงกเพราะกลัวอหยังโสธิยพราหมณ์ก็บอกว่าบ่ได้กลัวอหยังแต่กลัวบาปกลัวกรรมกลัวว่าตัวเก่ามีบาปหนักก็เลยมาอาบน้ำชำระบาปนางปุณณิกาเถรีก็บอกว่าเอ๊ะบัจจัยกะหาถ้าหากว่าการอาบน้ำและทำมือป้นบาปป้นกรรมบรรดากบก็ดีปูก็ดีปลาก็ดีสัตว์น้ำทั้งหลายตั้งปวงก็ดีที่อยู่ในน้ำว่ายไปว่ายมาเขาก็จะบ่มีกรรมบ่มีเวรละเพราะเขาอาบน้ำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้าพเจ้าบ่ได้คิดอย่างนั้นข้าพเจ้าคิดว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งข้าพเจ้าถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในความดีภัยที่สมาทานศีลและปฏิบัติธรรมแล้วบุคคลผู้นั้นย่อมจะได้บรรลุธรรมอันวิเศษอันนี้นางปุณณิกาเถรีกับตันโสธิยพราหมณ์สนทนาปราศัยกันอย่างนี้เขาจะสังเกตเห็นได้ว่าแม้กระทั่งนางนั้นเป็นเพียงแค่ทาสในเรือนเบี้ยแต่นางก็สามารถจะไถ่ถอนเอาตัวเองออกจากความเป็นทาสและมาเป็นไทยได้ในที่สุดเป็นอิสระแก่ตัวตนทั้งนี้ก็เพราะว่านางประพฤติและปฏิบัติอยู่ตามหลักตามศีลตามธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองคำว่าทาสในสมัยก่อนเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายบุคคลผู้ใดถ้าพ่อก็ดีแม่ก็ดีเอาลูกมาขายหรือลูกเป็นทาสทาสนั้นก็จะต้องมีฐานะความเป็นทาสตลอดไปมาสามารถจะปลีกหนีปล้นไปได้แต่ถ้าสมมติว่าพ่อแม่เอามาขายจำนวน100บาทเนี่ยนะและมีเงิน100บาทมาไถ่เอาตัวทาสนั้นจึงจะปล้นจากความเป็นทาสไปเป็นไทยได้แต่ในระหว่างที่เป็นทาสอยู่นั้นเกิดว่ามีครอบครัว เกิดลูกออกมาผัวก็เป็นทาสเมียก็เป็นทาสลูกที่เกิดมานั้นเป็นเรียกกันว่าทาสในเรือนเบี้ยทาสในเรือนเบี้ยนี่เป็นทาสที่บ่มีโอกาสจะไถ่ถอนตัวเก่าเพื่อเป็นไทยได้เพราะเกิดมาแล้วย่อมเป็นสมบัติของนายเงินอันนี้ในสมัยเมื่อก่อนนั้นเนี่ยเปิ้นซื้อขายทาสสามีเอาภรรยามาขายเป็นทาสก็มีภรรยาเอาสามีไปขายเป็นทาสก็มีพ่อแม่เอาลูกเต้าไปขายเป็นทาสก็มีป้าอุ้ยแม่อุ้ยเอาหลานไปขายเป็นทาสก็มีรวมไปจนกระทั่งถึงเจ้าขุนมุนนายที่มีบรรดาคนต่างหลายต่างปวงเป็นทาสอยู่ในเรือนของตนต้องการอยากจะได้ใจเงินมาก็เอาทาสเหล่านั้นไปขายแก่นายเงินคนอื่นอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่าทาสบางท่านบางคนนั้นก็ขายตัวเก่าก็มียกตัวอย่างเป็นต้นว่าคนไปติดการพนันเล่นไปเล่นมาก็ติดการพนันบ่สามารถที่จะโง่หัวขึ้นมาได้หุ่มการพนันอยู่ตลอดเวลาบ่มีเงินจะไปเล่นก็ขอป่อก็บ่มีขอแม่ก็บ่มีขอภรรยาก็บ่มีก็เลยตัดสินใจเอาตัวไปขายลงเป็นทาสเรียกกันว่าขายตัวลงเป็นทาสเพื่อที่จะเอาเงินนั้นเนี่ยไปเล่นการพนันและตัวเองก็ต้องเป็นทาสคนอื่นไปโดยตลอดความเป็นทาสนี่เป็นการเหยียดย่ำซ้ำเติมฐานะของมนุษย์โดยการต่างปวงแต่ว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยแทนที่จะมีสักมีสีเต่าเดียวกันกับถูกกดขี่ข่มเหงจากบรรดาคนที่มีเงินมากกว่าเราเมื่อสมัยก่อนนั้นเปิ้นบรรดาคนผิวขาวตั้งหลายตั้งปวงเนี่ยมักจะปากันไปกวาดต้อนเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปกวาดต้อนเอาบรรดาคนผิวดำในแถบประเทศแอฟริกาเอามาเป็นทาสโดยปากันเอาทาสนั้นล่ามโซ่ร้อยกันมาเป็นพวงหรือบางก็เอาเอ็นเจาะเอ็นร้อยหวายตีบริเวณส้นเท้าแล้วก็เอาเจือกเอาหวายเข้าร้อยติดกันมาเป็นพวงและพอมาถึงในประเทศที่เจริญก็เอาทาสไปประมูลขายทาสที่จะขายได้ดีนั้นถ้าเป็นพ่อใจก็ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงกำยำบึกบึนหน้าตาอาจจะดีพ่องร่างกายก็สมบูรณ์พ่องอันนี้ได้เงินดีถ้าเป็นสุภาพสตรีก็หุ่นห่างดีหน้าตาก็ดีอย่างนี้เป็นต้นทาสบางท่านบางคนนั้นนี่ก็ยังมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปนอนกับบรรดาทาสสตรีคนอื่นๆทางนี้เพื่อให้เกิดลูกมาแล้วก็จะได้ลูกนั้นเนี่ยมาเป็นทาสแถมต่อไปลักษณะอย่างนี้ก็มีในประเทศไทยเราก็มีทาสอยู่อย่างนี้แต่ว่าความกดขี่ข่มเหงบ้านเราเมืองเรานี่ยังบ่เต่าต่างเมืองนอกเปิ่นเตื่อเพราะว่าอย่างใดเหตุกรณีเฮาก็ยังเป็นชาวพุทธประกอบไปด้วยเมตตาจิตเมตตาธรรมอยู่โดยตลอดความที่ทาสถูกกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงในประเทศไทยนี้จึงบ่พอมีนักตะใดอาจจะมีพ่องท่านายเงินคนนั้นใจบาปหยาบจ้าลามกชอบกดขี่ข่มเหงคนที่เปิ้นบ่มีทางสู้อันนี้ทาสก็ถือได้ว่าโชคร้ายไปแต่ทีนี้หมู่เฮาตั้งหลายโชคดีโชคดีที่ว่าพอมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระปิยะมหาราชของปวงชนชาวไทยเฮาพระองค์ท่านทรงอนุสรณ์คำนึงถึงว่าการขายทาสก็ดีการมีทาสก็ดีทำให้คนขาดอิสระเสรีทำให้ประเทศชาตินั้นบ่เจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุผลว่าทาสก็จะทำงานเอาเงินเอาทองเอาทรัพย์สิ่งของเงินทองที่ได้มาผลผลิตที่ได้มานั้นมอบเพื่อแก่นายเงินคนที่จะมีเงินก็เฉพาะบรรดาผู้หลักมากดีนายเงินที่มีทาสคอยทำงานเน้อแต่ว่าคนที่เป็นทาสนั้นบ่มีโอกาสที่จะได้รับเงินนั้นเลยแม้ว่านายเงินจะขายของตลอดจนกระทั่งถึงมีเงินมีทองนักก็ตึงบ่แบ่งให้ทาสถือได้ว่าได้ให้ข้าวกินแผ่นดินอยู่ เพื่อบ้านอยู่อาศัยรับนอนก็เป็นบุญเป็นคุณละมีข้าวกินครบสามมื้อก็เป็นแก้วเป็นคุณอย่างดีละอันนี้เปิ่นคิดเปิ่นพิจารณากันอย่างนั้นพระญาณบรรดาพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัททั้งหลายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้นพิจารณาเล็งหันแล้วว่าความเป็นทาสนั้นขัดขวางต่อความเจริญของประเทศชาติและก็บัดสอดคล้องต้องกันกับหลักเมตตาในต่างพระพุทธศาสนาจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลิกทาสเลยพอเลิกทาสไปแล้วประเทศไทยเราก็เป็นอิสระเสรีและก็อยู่กันยังมีความสุขมาถึงณปัจจุบันวันนี้อันนี้นำเอาเรื่องของนางปุณิกาเถรีทาสในเรือนเบี้ยของตันอนาถะปิณฑิกะมหาเศรษฐีผู้ได้รับการยกให้เป็นไทยเป็นอิสระแก่ตนเพราะว่าปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุถึงความเป็นพระโสดาปัตติผลอาตมามาเล่าให้ฟังอย่างนี้เนอะญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในสมัยพุทธกาลนั้นมีพระเถระอยู่สองรูปเป็นพี่กับน้องกันผู้เป็นอ้ายนั้นชื่อว่าพระมหาปันถกะผู้น้องชื่อว่าพระจุลปันถกะเอาละเพื่อให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็ห้องง่ายๆในทรัพย์สำนวนต่างพระพุทธศาสนาพระภิกษุสามเณรต่างหลายที่เราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเรียกตันว่าพระมหาปันทกและพระจุลปันทกคือคำว่ามหาปันทกะนั้นมันห้องยากเนาะเอาเป็นว่าเรียกว่าพระมหาปันทกอย่างนี้ก็แล้วกันตันพระมหาปันทกนั้นเป็นลูกชายของธิดาของธนเศรษฐีสรุปแล้วก็คือแม่เปิ้นเป็นลูกของธนเศรษฐีอยู่ที่เมืองราชคฤห์เปิ้นมีน้องบ่าวแห่งคนหนึ่งสองพี่น้องคนนี้เดิมชื่อว่าปันทกเหมือนกันแต่เพราะว่าเปิ้นเป็นคนอ้ายเป็นคนเก่าจึงได้ชื่อว่ามหาปันทกส่วนคนน้องได้ชื่อว่าจุลปันทกสองพี่น้องนี้ถือว่าอยู่ในวรรณะจันทานเพราะว่าเป็นวรรณะที่ต่ำต้อยจะได้ว่าถืออยู่ในวรรณะจันทานเนื่องด้วยว่าพ่อกับแม่ของเปิ้ลนั้นแต่งงานแบบข้ามวรรณะซึ่งกันและกันโดยพ่อนั้นอยู่ในวรรณะสูตรคือคนที่จ่ายแรงงานเป็นทาสกรรมกรส่วนแม่ของเปิ้ลนั้นซึ่งเป็นลูกสาวของธนเศรษฐีแม้จะเป็นเศรษฐีแต่ว่าเปิ้ลอยู่ในวรรณะแพทย์คือบรรดาพ่อค้าในขายต่างหลายกล่าวกันว่ามารดาของท่านที่เป็นธิดาของตันธนเศรษฐีอาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นเมื่อเจริญเติบโตใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาย่างเข้าสู่วัยสาวแล้วบิดามารดาของเปิ้ลได้จัดให้อยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดซึ่งเป็นชั้นสูงสุดที่นี้ปรากฏว่าด้วยความที่ในปราสาทนั้นมีแต่เฉพาะสตรีต่างหลายต่างปวงที่เป็นคนรับใช้มีบุรุษอยู่เพียงคนเดียวคือบุรุษซึ่งเป็นทาสและก็เป็นคนรับใช้ประจำปราสาทหลังนั้นปรากฏว่าธิดาของตันธนเศรษฐีนั้นเมื่อหันคนรับใช้ซึ่งเป็นทาสกรรมกรก็เกิดจิตปฏิพัทธ์ผูกพันรักซึ่งกันและกันทาสก็ฮักเจ้านายเจ้านายก็ฮักทาสคนทั้งสองเมื่อรักกันแล้วก็กลัวว่าบิดามารดาจะกีดกันความรักของตัวเองจึงพากันหนีออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่นเมื่อไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่นจนภรรยาของเปิ้นตั้งท้องประมาณขึ้นมาครั้นเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านนางจึงหนีออกจากบ้านเดินทางมุ่งสู่บ้านเกิดของตัวเองเพื่อจะไปคลอดที่บ้านของพ่อแม่แต่ว่าครรภ์ของนางนั้นได้รับการกระทบกระเทือนในระหว่างเดินทางจึงต้องคลอดบุตรเกิดลูกในระหว่างทางฝ่ายสามีกลับเข้ามาบ้านบัพปะภรรยาจึงได้ออกติดตามหาโดยด่วน ได้มาปะภรรยาคลอดลูกอยู่ในระหว่างต่างนั้นเมื่อคลอดลูกเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินทางกลับสู่บ้านของตนพร้อมกับได้ตั้งชื่อลูกที่เกิดมานั้นว่าปันทกะกุมารแปลว่ากุมารผู้เกิดในระหว่างทางครั้งต่อมานางได้ตั้งครรภ์ขึ้นมาแห่มเป็นครั้งที่สองเหตุการณ์ก็เหมือนครั้งแรกนั่นนะนางตั้งท้องขึ้นมาแล้วนางก็อยากจะกลับไปคลอดที่บ้านเรือนเก่าของนางซึ่งอยู่ใกล้กับพ่อกับแม่จะได้อบอุ่นใจแต่ปรากฏว่านางได้คลอดลูกระหว่างต่างแห่มทีนี้ก็ตั้งชื่อลูกคนที่สองนี้ว่าจุลปันธกะหรือว่าจุลปันทกทีนี้ด้วยความที่นางนั้นระลึกนึกถึงกึดเติงหาพ่อหาแม่กึดเติงหาความที่เคยอยู่สุขกายสบายใจมาก่อนมีคนรับใช้แวดล้อมอ้อมเป็นบริวารปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นอาหารการกินก็เป็นอย่างดีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็อย่างดีมาอยู่โดยสามีต้องทนทุกข์ยากลำบากหลายอย่างหลายประการนางก็อยากจะกลับไปที่บ้านเก่าเมืองเดิมในที่สุดสามีของนางทนบ่ไหวก็เลยตัดสินใจปาเอาลูกบ่าวทั้งสองคือมหาปันทกกับจุลปันทกไปพบกับคุณตาคุณยายตันธนเศรษฐีที่เมืองราชคฤห์ฝ่ายว่าตันธนเศรษฐียังมีความแค้นเคืองอยู่มากแค้นที่ว่าลูกสาวหนีตัวพ่อใจเนี่ยก็เลยบอกแก่คนรับใช้ที่มาส่งข่าวว่าเอาละสองคนผัวเมียนั้นอย่ามาฮือเฮาหันหน้าเลยแต่ถ้าอยากจะได้ทรัพย์สินเงินทองอันใดก็จงเอาไปเลี้ยงชีพตามใจชอบเถิดใครได้อันใดก็เอาไปซะจะเอาเงินเอาทองตะใดก็มอบเพื่อไปเลยเอาทรัพย์สินของต่างๆอันยังก็เอาฮือได้หมดแต่ว่าขออย่างเดียวขอฮือส่งหลานชายทั้งสองคนนั้นมาฮือก็แล้วกันธนเศรษฐีท่านก็เลี้ยงดูหลานด้วยความรักใคร่ปาหลานไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดเวรุวันมหาวิหารเป็นประจำแต่ถึงอย่างใดก็ตามหลานทั้งสองนั้นก็สร้างความลำบากใจให้แก่ท่านธนเศรษฐีผู้เป็นคุณตาอยู่บ่น้อยเพราะเมื่อมีคนถามว่าหลานชายทั้งสองคนนี้เนี่ยเป็นบุตรของลูกสาวคนไหนของท่านหรือท่านธนเศรษฐีก็รู้สึกละอายที่จะตอบว่าเป็นลูกของลูกสาวที่หนีตัวพ่อใจหนุ่มไปนะกะหนีไปตัวทาสนั่นน่ะเปิ้นจะตอบอย่างนี้เปิ้นก็ละอายใจบ่ใครอู้บ่ใครตอบดังนั้นต่อมาปรากฏว่าท่านมหาปันทกไปฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านบังเกิดศรัทธาความเชื่อประสาทความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็ไปหาคุณตาบอกว่าคุณตาครับผมมีกุศลเจตนาอยากจะไปบวชเป็นสมณเณรเมื่ออายุครบ20ปีแล้วจักได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมอบอนิสงส์คุณบุญบารมีที่ได้มาจากการบวชนั้นให้แก่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะกระทำปั้มเป่งบำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีนี้เมื่อเปิ้นบวชแล้วเนี่ยเปิ้นก็ได้บำเพ็ญเพียรเจริญสมาธิภาวนาจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้ตั้นรับหน้าที่พัตตุเทศกะคือผู้มีหน้าที่แจกจ่ายพัตตาหารและก็จัดนิมนต์ว่าเวลามีคนมานิมนต์บ้านนี้ปนิมนต์ไปสิบตนบ้านนี้ปนิมนต์ไปสาวตนท่านจะเป็นผู้จัดไปว่าตุเจ้าตนใดควรจะได้ไปณที่ไหนต่างใดทีนี้ต่อมาเมื่อเปิ้นบวชแล้วเปิ้นก็มาระลึกนึกถึงน้องบ่าวของเปิ้นว่าเฮามีกันสองคนพี่น้องแล้วก็เฮาบ่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่กับคุณตาสร้างความละอายใจให้คุณตาแต่บัดนี้เฮามาเป็กเป็นตุเจ้าแล้วน้องเฮายังอยู่กับคุณตาอยู่พ่อจะอ่านก่อเพื่อให้คุณตาสบายใจก็เลยไปขออนุญาตจากคุณตาปาเอาจุลปันธกะผู้เป็นน้องมาบวชท่านมหาปันทกเป็นผู้มีความชำนาญในการเจริญวิปัสสนาได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ดำรงตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุต่างหลายในทางเป็นผู้เจริญวิปัสสนาท่านดำรงอายุสังขารอยู่ตามสมควรแก่กาลเวลาก่อนดับขันธปรินิพพานจากโลกนี้ไปทีนี้ส่วนว่าท่านจุลปันทกผู้เป็นน้องของท่านนั้นเมื่อตั้นมหาปันทกอ้ายของเปิ้ลมีความปรารถนาจะให้เปิ้ลนั้นได้เข้ามาบวชได้รับความสุขในทางธรรมเหมือนกันก็เลยชวนเอามาบวชเมื่อบวชแล้วก็ได้สอนคาถาพรรณนาพุทธคุณสรรเสริญพระพุทธเจ้าอยู่บทหนึ่งมีความว่าปทุมังยถาโกกนุทังสุคันธังปาโตสิยาปุลมะวีตะคันธังอังคีระสังปัสสะวิโรจะมานังตะปนุตมาทิจะมิวันตันเขกาถานี้แปลเป็นไทยได้ใจความว่าดอกบัวปฐุมชาติที่ชื่อว่าดอกโกกนุทขยายกลีบแย้มบานตั้งแต่เวลารุ่งอรุณยามเช้ากลิ่นเกสรหอมระเหยไม่รู้จักจบเธอจงพิจารณาดูพระสักยมุนีอังคีรสผู้มีรัศมีแผ่ไพโรจน์อยู่ประดุจดังดวงอาทิตย์ที่วากรส่องแสงสว่างอยู่ในท้องนภากาศฉันนั้นคาถาบทนี้เป็นคาถาเมตตามหานิยมยกย่องสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าด้วยพระคาถาเพียงคาถาเดียวเท่านั้นปรากฏว่าท่านจุลปันทกนั้นเนียนอยู่4เดือนก็ยังจำบ่ได้เตื้อตันพระมหาปันทกผู้เป็นอ้ายก็พยายามเขี่ยวเข็มแต่ว่าทำอย่างใดก็บ่สำเร็จทำอย่างใดก็บ่สำเร็จก็ได้บริพาทอบรมตักเตือนน้องเปิ้นไปว่าเกิดมาเป็นคนโง่เง่าเบาปัญญาคาถาหมอกอีบรรทัดเดียวบ่ได้ก็ท่องบ่ได้เป็นคนปัญญาทึบเป็นคนอาภัพในทางพระพุทธศาสนาท่านจุลปันทกได้ฟังอันก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจกึดใจว่าตัวเก่านั้นบ่สามารถจะบรรลุคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ได้บ่สามารถจะมีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาได้ทีนี้ก็เมื่อถูกท่านพระมหาปันโทผู้เป็นอ้ายตำหนิประนามอย่างนั้นท่านก็ออกจากวัดไปออกจากสำนักของอ้ายเปิ้นไปในวันนั้นคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์ได้รับอาราธนาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์500รูปไปเสวยและฉันพัตหารที่บ้านของตนในขณะที่กำลังฉันภัตตาหารที่บ้านของคุณหมอชีวกโกมารพัฒน์นั้นเว้นเฉพาะพระจุลปันทกเพียงแค่รูปเดียวที่เหลือไว้ในอารามปั่นพระจุลปันทกเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตและวาสนาของตัวเองคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนอาภัพเป็นอาภัพบุคคลในทางพระพุทธศาสนาบ่สามารถที่จะบรรลุโลกุตรธรรมมรรคผลนิพพานได้ก็เลยตัดสินใจถ้าเป็นอย่างนี้เขาขอซิกดีกว่าซิกออกไปเป็นคฤหัสถ์ทำไรไถนาไปอยู่กับป่อกับแม่เขาดีกว่าจึงลบหนีออกจากวัดพระเวรุวันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะไปหาป่อหาแม่แล้วก็ซิกไปอยู่กับป่อกับแม่ขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเดินจงกรมอยู่ในตอนเช้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระจุลปันทกในข่ายแห่งพยามเพิ่นกำลังเดินมาพระพุทธเจ้าก็เลยเนรมิตพระวรกายไปปรากฏตัดกองสองหน้าตั้นพระจุลปันทกแล้วก็ถามว่าจุลปันทกเธอกำลังจะไปไหนไหว้สาพันเตข้าเดบพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐม่อมฉันจักไปลาสิขาพระเจ้าข้าอ้าวเธอจะลาสิขาเพราะอะหยังเพราะว่ามหาจุลปันทกอ้ายของหม่อมฉันนั้นเปิ้นได้สอนคาถาให้หม่อมฉันท่องอยู่บทหนึ่งบัดนี้ได้4เดือนผ่านมาละหม่อมฉันก็ยังท่องบ่ได้เตื้อและอ้ายหม่อมฉันเปิ้นก็บริพาทด่าหม่อมฉันต่างๆนานาว่าเป็นอัปภะบุคคลผู้บ่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปพระพุทธเจ้าจึงถามว่าจุลปันทก ที่เธอบวชมานี้บวชเพื่อพี่ชายของเธอหรือเธอบวชเพื่อเราตถาคตพระพุทธเจ้าท่านจุลปันโทก็ตอบว่าท่านเตข้าแด่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันบวชเฉพาะพระองค์อ้าวก็เมื่ออ้ายของเธอขับไล่เธอจะได้เธอบ่มาหาเฮาตถาคตมาอยู่กับเฮาตถาคตจะประเสริฐกว่าพระบรมศาสดาก็ปาเธอไปตีพระคันธกุฏีแล้วประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนน้อยๆให้เธอผืนหนึ่งแล้วแนะนำให้เธอบริกรรมคาถาด้วยคาถาว่าระโชหรณะระโชหรนังบางแห่งก็ว่าระโชหรนังระชังหรติอย่างนี้เป็นต้นคาถานี้เป็นคาถากวาดวัดนะญาติโยมเวลาคณะสัทธาญาติโยมไปวัดไปวาต้องการที่จะเอายูเอาสลาดไม้กวาดกวาดวัดกวาดวานั้นเพิ่นฮือบริกรรมคาถาว่าระโชหรนังระชังหรติซึ่งท่านพระจุลปันโทกนั้นได้รับคาถานี้จากพระพุทธเจ้าระโชหรณะระโชหรนังเพิ่นกับปฏิบัติบริกรรมคาถานั้นพร้อมกับรูปคำผ้าขาวไปตวยผ้าที่พระพุทธองค์ประทานให้เธอบริกรรมเป็นผ้าขาวผืนน้อยๆลูบไปลูบมาประเมินมานานผ้าขาวที่บริสุทธิ์สะอาดผืนนั้นก็เริ่มมีสีคล้ำเศร้าหมองเหมือนกับผ้าเจ็ดมือเธอจึงคิดว่าผ้าผืนนี้เนี่ยเดิมทีมีสีขาวบริสุทธิ์แต่อาศัยการถูกต้องสัมผัสกับอัตภาพของเฮาเพียงแค่ฝ่ามือของเฮาตีเดียวเนี่ยผ้านี้ก็กลับกลายเป็นผ้าสกปรกเศร้าหมองสังขารก็เชกเช่นเดียวกันมันบ่เตี้ยงบ่มั่นแต่หนอเปิ้นก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานยกเอาผ้าขาวผืนนั้นขึ้นมาเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์ก็ได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณคือปัญญาอันแตกฉาน4ประการได้แก่ข้อที่1อัฏฐปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัตถ์ 2. ธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษา 4. ปฏิภาณปัญญาสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในปฏิภาณครั้นรุ่งเจ้าขึ้นมาเมื่อหมอชีวโกมารพัฒน์น้อมนำเอาภัตตาหารเข้าไปถวายพระบรมศาสดาพระองค์ทรงปิดฝาบาทและตรัสว่าโกมารพัฒน์ยังมีพระภิกษุแห่งรูปหนึ่งอยู่ที่วัดคุณหมอชีวกก็ส่งคนไปนิมนต์ท่านเพื่อมาฉันภัตตาหารและขณะนั้นพระจุลปันโทกเพื่อที่จะประกาศความเป็นพระอรหันต์ของตนให้ปรากฏจึงได้เนรมิตพระภิกษุขึ้นจำนวน1,000รูปหน้าตาเหมือนกันหมดเป๊ะทุกอย่างทุกประการแต่ว่าพระภิกษุทั้งหมด 1,000 รูปที่อยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารนั้นมีอริยบทต่างกันไปพ้องกับปากันสวดพุทธมนต์พ้องกับปากันเจริญพระพุทธมนต์สาธยายพระพุทธคุณพ้องกับซักจีวรพ้องกับย้อมจีวรพ้องกับเดินจงกรมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อคนรับใช้มาถึงวัดได้หันพระภิกษุจำนวนนักมากมาอย่างนั้นรีบกลับไปแจ้งแก่คุณหมอชีวกพระพุทธเจ้าทรงสดับอยู่โดยก่อรับสั่งให้คนใจคนนั้นไปนิมนต์พระเถระที่ชื่อจุลปันโทกคนรับใช้ก็ไปกราบนิมนต์ตามพระดำรัสนั้นด้วยคำว่าพันเตข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งให้มานิมนต์พระที่ชื่อว่าจุลปันโทกขอรับก็ปรากฏว่าพระภิกษุตั้งหลายตั้งปวงเหล่านั้นพูดเหมือนกันว่าอาตมานี่แหละพระจุลปันโทกคนรับใช้บ่ฮู้จะทำอย่างไรก็เลยกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงทราบตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสแนะนำว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าเธอไปถึงในอารามแล้วไปนิมนต์พระรูปใดถ้าหากว่าเธอไปถึงวัดเวรุวันมหาวิหารแล้วคือเธอบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพุทธดำรัสตรัสให้นิมนต์พระจุลปันโทกไปฉันภัตตาหารที่บ้านหมอชีวกโกมารพัฒน์ถ้าพระภิกษุรูปใดอู้ขึ้นก่อนว่า อาตมานี่แหละพระจุลปันทกเธอฮึดจับมือของพระภิกษุรูปนั้นไว้แล้วนำพระคุณเจ้ารูปนั้นมาพระภิกษุที่เหลือจะหายไปเองคนรับใช้ก็ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำนั้นแล้วได้นำพระจุลปันทกมาสู่ที่นิมนต์เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงมอบเพอท่านเป็นผู้กล่าวอนุโมทนาในภัตตาหารของคุณหมอชีวกอันเป็นการเสริมศรัทธาแก่ทายกทายิกาบุรพกรรมของท่านจุลปันทกตีว่าเกิดมาแล้วมีสมองทึบตื้อบ่สามารถจะท่องจำมันยังได้ก็เพราะว่าในอดีตการครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้ท่านพระจุลปันทกนั้นได้ออกบวชเป็นพระภิกษุในครั้งนั้นตัวเองท่านเป็นผู้มีสติปัญญาดีทรงจำหลักธรรมคำสอนได้อย่างรวดเร็วแม่นยำท่านหันเพื่อนพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งปัญญาทึบท่องสาธยายหัวข้อธรรมเพียงบทเดียวก็จำมาได้ก็ไปหัวเราะเยาะเปิ่นทำเมื่อพระภิกษุรูปนั้นเกิดความอับอายเลิกเรียนเลิกสาธยายหัวข้อธรรมนั้นเพราะกรรมเก่าอันนั้นละจึงเกิดมาเป็นผลติดตามทำเมื่อเปิ่นเกิดมามีปัญญาทึบโง่เขลาเบาปัญญาในอัตภาพนี้แต่ด้วยความที่ว่าเปิ่นเป็นพระตั้งความปรารถนาไว้จะเป็นอรหันต์และก็จะได้บำเพ็ญสมณธรรมตนหนึ่งก็เลยทำให้พระจุลปันทกนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำพร่ำสอนเมื่อท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นกำลังช่วยกิจการพระศาสนาตามความสามารถของเปิ่นและโดยที่ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในมโนมยิทธิสมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงยกย่องท่านในตำแหน่งแห่งเอตทัคคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุต่างหลายในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทธิคือสามารถที่จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆได้ล่องหนหายตัวเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้ว่าอิตะท่านดำรงอายุสังขารอยู่สมควรแก่เวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพพานนี่คือเรื่องราวของตันพระมหาปันทกและจุลปันทกสองตนพี่น้องเหล่าญาติโยมต่างหลายฟังตามนี้สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เหลือเวลาท้ายรายการประมาณอยู่7นาที8นาทีก็ขออนุญาตจ่ายเวทีนี้ประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์ให้บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเกี่ยวกับเรื่องที่อาตมาภาพน้อมเอิญเจริญจวนปอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญตวยกันนั่นก็คือเรื่องแรกการน้อมเอิญเชิญชวนท่านต่างหลายได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนในเขตอำเภอตุ้งหัวจางจังหวัดลำพูนตามโครงการของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนที่จะถึงมีการสร้างบ้านเพื่อส่งเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ตามอำเภอต่างๆโดยแต่ละอำเภอก็รับผิดชอบไปอำเภอใหญ่ๆอย่างอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนี่เปิ้นมีวัดวารามนักอันนี้เปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพไปทั้งหมดทั้งปวงก็มีจำนวนอยู่3หลังอำเภอแม่ทาเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพไปแห่ม1หลังอำเภอป่าซางและอำเภอบ้านทงเปิ้นก็รับเป็นเจ้าภาพไปอำเภอละ2หลังนอกเหนือไปจากนั้นก็อำเภอละ1หลังเพราะว่าเป็นอำเภอน้อยอย่างอำเภอตุ้งหัดจ้างนี่เป็นอำเภอเล็กๆมีตำบลเพียงแค่3ตำบลแล้วก็มี
1: จำนวนประชากรแต่ละหมู่บ้านนั้นบ่ปอนนักสัตว์ใดเฮาก็เลยรับเป็นเจ้าภาพเพียงแค่หนึ่งหลังซึ่งได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมบริจาคอนุโมทนาให้หอมกันต่างโมต่างปวงในตอนนี้ก็ได้ปัจจัยมารวมกันเป็นจำนวน 88,105 บาท 88,105 บาทในขณะนี้ก็ปรากฏว่าได้จ่ายมีรายจ่ายจ่ายไปแล้วถึงก่าแรงตลอดจนกระทั่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงการมุงหลังคาก็เสียเงินไปอยู่ 98,408 บาทอาตมาจ่ายเกินไป 13,75 บาทขนาดจ่ายเกินไป 13,75 บาทนี่นะก็ยังค้างการทาสียังไม่ได้ทาเตื่อการเดินสายไฟการต่อน้ำประปาก็ยังไม่ได้ทำเตื่อก็คาดว่าจะต้องจ่ายเงินแถมพุ่นเกือบประมาณ 20,000 ญาติโยมทั้งหลายซึ่งก็อาตมาภาพก็หนักอกหนักใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นก็ขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนปออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายที่สดับตรับฟังเรื่องราวของอาตมาภาพต่างสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ช่วยกันรับเป็นเจ้าภาพในการก่อร่างสร้างแปลงบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนในครั้งนี้ก็ห้อมกันคนเล็กคนน้อยเนาะโยมเนาะคนซิบคนสาวบ่ต้องเอานักเอาหมอกพอให้พอดีนี่เนาะถ้าหากญาติโยมจะร่วมอนุโมทนาทําบุญอย่างใดก็น้อมเอิญเชิญชวนโทรศัพท์บอกมาหาอาตมาภาพได้เนิ่นบุญอย่างที่2นั่นก็คือการไปทําบุญถวายตานเตียนเก้าวัดในตอนนี้บรรดาสมาชิกในการเดินทางไปนั้นครบตามจำนวนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ลดไปทั้งหมดทั้งปวงกัน13กันโดยกันญาติโยมทั้งหลายครบหมดเต็มหมดเลยทุกท่านทุกกันก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่เปิ้นสมัครใจร่วมเดินทางไปตวยในกาลครั้งนี้ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่เปิ้นร่วมทำบุญเก้าวัดตวยแล้วก็ขอบคุณอนุโมทนาญาติโยมที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนที่มีเป็นชุดเป็นชุดก็มีที่รับเป็นเจ้าภาพแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีบริจาคตามเจตนาก็มีที่เป็นชุดก็ชุดละ 1,600 บาทถ้าเป็นเตียนตลอดจนกระทั่งถึงผ้าไตรสังฆทานอันนี้ก็มีเป็นชุดเป็นอันนี้ก็ชุดละ500บาทเตียนเล่มละ500บาทสังฆทาน500ผ้าไตร500ผ้าอาบน้ำฝน100บาทอันนี้ก็อันนี้จำแนกแจกแจงออกมาถ้าเป็นชุดใหญ่ก็ชุดละ 1,600 บาทเจริญพรให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบกันตามนี้จะให้จะหอมอย่างใดก็ได้เอาตามเจตนาว่าบ่ได้ว่ากันขออนุโมทนาขอบคุณกับญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายทุกท่านตวยที่หอมมาแล้วแล้วก็จะหอมต่อไปในอนาคตส่วนว่าตวานี้ก็ขออนุโมทนากับคุณโยมแม่สวรักษ์เหล่าสิริเสถียรแม่วิไลวันเหล่าสิริเสถียรคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีครับเปิ้นมาทำบุญถวายทานขันเข้าพรรษาอันนี้เพื่ออุทิศส่วนกัลปนาผลไปหาบรรพบุรุษญาติพี่น้องของเปิ้นโดยได้ถวายขันเข้าและก็โดยได้ถวายพัตหารและปัจจัยแห่ม400บาททัดจากนั้นมาก็ป้อบัณฑิตแม่ลัดดาตานขันเข้าแห่ม500บาททำบุญเป็นก้าน้ำก้าไฟแห่ม200บาทและก็คุณนัทคุณพงศกรเหล่าสิริเสถียรก็ได้ทำบุญในการเจิมรถใหม่แห่มจำนวน500บาท อนุโมทนาเนอร์ตวาเปิ่นทำอาหารมาถวายก็ถือได้ว่าเป็นการถวายอายุวรรณะสุขภละเฮอแก่พระเนนเถ็นน้อยขอขอบคุณอนุโมทนาเนอร์วันนี้วันที่2อาตมาภาพอยู่วัดเพื่อจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสิ่งของที่จะไปทำบุญสุนทรตามแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงจะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องรถราที่จะเดินทางไปอันนี้ก็เจริญพรแจ้งให้ญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงฟังว่าวันนี้อยู่วัดไม่ได้ไปไหนท่านทั้งหลายจะมาร่วมอนุโมทนาทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนตัวกันได้เน้อโทรศัพท์มาหาอาตมาภาพโทรศัพท์มาอันนี้จะเป็นการดีที่สุดถ้ามาวัดบางทีอาจจะมาพบบัพปะซึ่งกันและกันเนาะขอบรรดาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่สดับตรับฟังรายการของอาตมาภาพนั้นเพื่อได้อยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนปราศจากเสียยังบรรดาทุกโศกโรคภัยต่างหลายต่างปวงนานาประการเพื่อได้อยู่ทำบุญสุนทรตานไปโดยการโดยตลอดทุกท่านทุกคนกึศสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครไปทางใดก็ดีขึ้นลดลงเหือไปเหนือล่องใต้ก็ขอเฮปราศจากอุปทวันอันตรายต่างๆนานาอยู่กับบ้านกับจองก็เฮสุขกายสบายใจเจ็บไข้ได้พยาธิไข้ก็ขอเฮขาดพยาธิก็ขอเฮหายอย่าได้เจ็บเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเน้ออยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนกันเอาละวันนี้คงพบปะกันไว้เพียงแค่ที่อีกก่อนนอกญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้นอถ้าหากบรรดาป้อออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วน LINE นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID LINE ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นสั่นพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤต
6: เ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นไทยประกาศความพร้อมบนเวทีเอเปกร่วมสนับสนุนความร่วมมือจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่าน BCG โมเดลเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
11: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: รัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ร่วมกันสร้างการอนุรักษ์ป่าไม้และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้ร้อยละ3ภายในปี2573
13: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเปิดเผยผลการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้ประจำปี2569ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่27-28กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าไทยได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการป่าไม้ให้มีความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำไม้ที่ผิดกฎหมายและมีนโยบายส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและยั่งยืนตามรูปแบบ BCG โมเดลโดยมุ่งให้การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่รัฐมนตรีทั้ง21เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้ร่วมกันลงนามเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีพื้นที่ป่าชายเลนคิดเป็น48%ของโลกมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติในการเพิ่มพื้นที่ป่าทั่วโลกให้ได้3%ภายในปี2573ปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชูขมิ้นชันโมเดลสมุนไพรครบวงจรมุ่งสู่ยาทดแทนยาแผนปัจจุบันปูทางอุตสาหกรรมสุขภาพระดับโลก
14: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่ายาแคปซูลขมิ้นชันรักษาอาการท้องอืดท้องเฟ้อและสารสกัดขมิ้นชันรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้วที่ผ่านมามีการสั่งจ่ายยาแคปซูลขมิ้นชันในระบบบริการสุขภาพกว่า2,100,000ครั้งสะท้อนการใช้สมุนไพรทดแทนยาเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขมิ้นชันใน67จังหวัด และมีแปลงมาตรฐาน GAP ใน28จังหวัดโดยขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ผลการศึกษายังพบว่าสารสกัดขมิ้นชันช่วยบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อมได้ใกล้เคียงกับยาแก้อักเสบแต่มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร

0: การสามารถเบิกค่ายาเทอริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปสำหรับรักษาโรคกระดูกพรุนที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดกระดูกหักโดยให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณโดยกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาและกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายาเทอริพาราไทด์ในอัตราไม่เกิน 7,710 บาทต่อ1ด้ามต่อกล่องยาโรโมโซซูแมปในอัตราไม่เกิน 16,670 บาทต่อ2ด้ามต่อกล่องกำหนดให้สถานพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายค่ายาเทริพาราไทด์และโรโมโซซูแมปในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเท่านั้นหากสถานพยาบาลมีการออกใบเสร็จรับเงินค่ายาให้ระบุเป็นค่ายาที่เบิกไม่ได้และไม่ให้ออกใบรับรองในการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอู่ข่าวเล่าความวันติดมาแล้วเนอะนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอะที่วัดกันทับปิงนะครับผมชงวันหยุดยาวๆใครไปไหนพองนะครับผมช่วงนี้น่าจะเป็นชงตีทุกคนเดินทางปิกบ้านปิกจองกันเนาะหรือซ้ำคุณก็จะปิกไปทำงานกันดังนั้นแล้วช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางปิกบ้านกันตัวเนอะหน้ารถน่าจะหนักจะหลายเหมือนกันดังนั้นแล้วขับรถก็คือระวังเช็คคนเช็ครถให้พร้อมก่อนเดินทางปิกบ้านกันนะครับผมวันนี้ข่าวคราวก็ตรงนี้มป้นเนาะในเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันเนื่องจากว่าบ้านเฮาก็มีฝนตกหลายทีนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อากาศจะดีขึ้นนะหลายๆทีแต่การว่าจะเป็นในเรื่องของฝนเนาะตกหน่อยลุงทำเหือหลายๆทีก็สกีคลายสถานการณ์ได้นะครับผมแต่ล่าสุดเลยก็อัปเดตในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเตือนไว้นะครับเตือนจริงเนาะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่นบอกว่าปพ.จะส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเนาะก่อนภัยมาถึงรับนโยบายนะครับผมอันนี้เพื่อยกระดับในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินหน้ายกระดับการแจ้งเตือนภัยเชิงรุกนะครับผมตามข้อสั่งการของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหรือมท.3ติดกำกับหรือติดตามในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักย่ำนะครับผมในเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มหรือติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมหือระบบเซลล์บอสแคร์แจ้งเตือนหรือปีน้องประชาชนตีเสียงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดภายใต้นโยบายการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยนะครับผมดังนั้นแล้วก็จะเห็นการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคร์ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์เนาะหรือว่าทางฮอกกระจายข่าวนะครับเราก็จะได้ยินในเรื่องของตีเจงไฮเนาะที่ไปมีการแจ้งเตือนนะครับผมล่าสุดเลยนะครับผมก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอสแคร์ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเจงไฮนะครับผมแต่ว่านี้เนาะหลังระดับน้ำในน้ำแม่สายเพิ่มสูงขึ้นแม่ยังบาล้นตะลิ่งนะครับผมพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเนอะเตรียมความพร้อมในการอพยพแล้วก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดตัวพร้อมกันนี้นะครับผมได้ส่งขอความแจ้งเตือนประชาชนไปยังอำเภอลมเก่านะครับเพชรบูรณ์นอกไก่เคียงบ้านเฮาหลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าซักมีแนวโน้มล้นตะลิ่งนะครับโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเคลื่อนใหญ่ทรัพย์สินนะครับผมยานพาหนะไปยันตีปลอดภัยหรือแม้แต่ตีจังหวัดอำเภอนะหรือตีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะในการที่เต็มไหวว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นยานพาหนะต่างๆนะครับผมเยือนเคลื่อนใหญ่ไปเพื่อระมัดระวังในเรื่องของความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของกระแสไฟฟ้าเนาะแล้วก็ดูแลในเรื่องของผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ละอ่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบ้างต่างๆตีอาจจะช่วยเหลือตัวเก่าผมได้นะเป็นพิเศษนะครับผมย้ำนะครับว่าปภ.ระบุว่าการใช้ระบบเซลล์บอสแคร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับในการแจ้งเตือนหือปีน้องประชาชนโดยบูรณาการนะครับผมข้อมูลพยากรณ์อากาศก็แล้วก็การติดตามในเรื่องของสภาพน้ำเนาะอันนี้ก็รวมหลายหน่วยงานมาด้วยกันแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อให้ปีน้องประชาชนได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องรวดเร็วนะครับผมแล้วก็ตรงพื้นที่ตัวจอยหือเพิ่มเวลาในการที่จะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมลดความสูญเสียทางทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องของชีวิตไปนะครับผมท่านเจเซสนะครับเพิ่มได้บอกว่ามหาไทยเดินหน้าปรับการบริหารจัดการสาธารณภัยนะครับผมจากการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุสู่การป้องกันแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็การบูรณาการข้อมูลนะครับผมของทุกหน่วยงานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับความการแจ้งเตือนแบบรวดเร็วแม่นยำนะครับผมสามารถตัดสินใจได้ทันท่วงทีเนาะการแจ้งเตือนที่รวดเร็วนะครับคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียหากเฮานะครับผมต้องการรอให้เกิดภัยนะครับผมแล้วจึงไปจอยเปิ้นอีเนาะแต่ต้องทำให้พี่น้องประชาชนหูว่าก่อนจะเกิดภัยเนี่ยต้องเตรียมตัวอะหยังและจะปลอดภัยจะได้นะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุนี่คือเป้าหมายสำคัญของนโยบายนะครับการรับมือนะครับผมรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยนะที่มหาดไทยกำลังขับเคลื่อนอย่างจริงจังทั้งนี้นะครับผมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์ฝนแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศเลย24ชั่วโมงเลยนะครับพร้อมที่จะแจ้งเตือนในเรื่องของเซลล์บรอดแคสต์เนาะแจ้งเตือนทันทีเมื่อประเมินว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงและเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแบบลงแน่สามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันทีนะครับผมอันนี้ก็เอามาฝากกันถ้าหากมีสถานการณ์ใดๆเนาะสามารถติดตามได้นะครับที่สวทชปูนกรมประชาสัมพันธ์หรือว่า
95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมฝากไว้ในชั่วโมงนี้สำหรับการแจ้งเตือนภัยพิบัติแบบนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกาโซรายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้เนอะนะครับผมมาบอกข่าวดีกันสักหน่อยนะครับผมสำหรับไข่ติมักกุ้งเนาะกุ้งสดนะครับผมคุณภาพดีส่งตรงจากเกษตรกรเนอะอิ่มอร่อยกันได้ในช่วงวันหยุดเนอะกุ้งขาวไส้พิเศษนะครับผมในราคาสุดคุ้มพร้อมรวมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยนะครับผมกุ้งขาวไส้คุณภาพราคาพิเศษตัวประมาณ28ถึง33 28ถึง32ตัวเนาะต่อกิโลนะครับผมราคาเพียง243บาทต่อกิโลต่ออันเนอะหรือใครอยากใส่เล็กลงมาหน่อยนะครับผมกิโลนึงมีประมาณ43ถึง48ตัวราคาประมาณ208บาทเนอะนะครับผมพบกันไดตี้นะครับกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งประจำปี2569จังหวัดลำพูนของเฮานะครับผมเตอร์ที่2 1ถึง4นะครับผมสิงหาคม2569เนอะเตอร์ที่3วันที่12 11ถึง12สิงหาคม2569เริ่มขายตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมปะกติงานล้ำใหญ่เนอะงานล้ำใหญ่และขออาหอการคาเฟ่จังหวัดลำพูน2569ครั้งที่18บริเวณลานอเนกประสงค์บ้านแม่สานป่าแดดนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนของเฮาเลิกซื้อกุ้งสดอร่อยคุณภาพดีแล้วก็ราคาปิ้นกันเองได้นะครับผมอันนี้เอามาประชาสัมพันธ์กันก่อนในช่วงแรกนี่ของข่าวละปุ่นวันนี้เนอแต่ข่าวละปุ่นวันนี้เอาเลิงล้ำใหญ่มาฝากกันสักหน่อยนะครับผมล้ำใหญ่เบลเคียวนะครับผมของดีตำบลอุโมงค์นะครับประจำปี2569ยกระดับ GI สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยืนนะครับผมวันที่1 นะครับผมแต่ว่าในที่ผ่านมาที่สนามกีฬาสนามกีฬาบ้านป่าเซาอุโมงค์นะครับผมเมืองลำปูนของเขาจังหวัดลำปูนท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเขาก็มอบหมายคือท่านเบญจวรรณมีเพิกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานในการเปิดงานวันเบี้ยวเขียวของดีตำบลอุโมงค์ประจำปี2569เนอะนะครับผมซึ่งครั้งนี้ท่านณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดก็ไปด้วยนะครับผมเราไปถึงหน่วยงานราชการภาคเอกชนนะครับผมแล้วก็องค์บริภูบริหารขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำปูนนอกสมาชิกเทศบาลตำบลอุโมงค์นะครับผมแล้วก็พี่น้องประชาชนตำบลอุโมงค์และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานกันอย่างหนักกันหลายสะท้อนถึงความร่วมมือเนาะอันเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็การพัฒนาท้องถิ่นการจัดงานเตือนนี้นะครับผมมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ลำไยเบี่ยวเขียวบันเฮาเนี่ยแหละครับผมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันเป็นเอกลักษณ์นะครับผมแล้วก็อัตลักษณ์สำคัญของตำบลอุโมงค์ยกระดับคุณภาพแล้วก็คุณค่าผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มช่องทางแห่งการตลาดสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรสนับสนุนเศรษฐกิจฐานหลักก็ส่งเสริมในการท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อครับเคลื่อนนะครับผมพัฒนาแล้วก็เศรษฐกิจคุณภาพเนาะแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยกันโดยการจัดงานนะครับผม 1-2 สิงหาคมนะครับผมแต่ว่าแล้วก็วันนี้เนาะเสาร์ติดนะครับมีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันการประกวดนะครับผมมหัศจรรย์ลำไยสู่เมนูความหวานสร้างสรรค์การประกวดคลิปวิดีโอนะครับหัวข้อมรดกแผ่นดินอุโมงค์นะปฐมบทแห่งลำไยพันธุ์ดีการประกวดสุดยอดลำไยตำบลอุโมงค์แล้วก็กิจกรรมแข่งขันมหกรรมคนรักลำไยชิงชัยนักกินนะครับผมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับผมนิทรรศการมรดกแห่งแผ่นดินอุโมงค์นอกแล้วก็ตำนานลำไยเบี่ยวเขียวนิทรรศการแสงแห่งอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณการแสดงดนตรีนอกบทเพลงจากดวงใจถวายความอาลัยนะครับโดยวงนะครับผมต่างๆนอกติดจะมานอกปัจจุบันอยู่อุโมงค์แบนนี่นะครับผมการแสดงโฟกซองเนาะไต่ร่มไม้แล้วก็การแสดงจากชมรมดนตรีพื้นเมืองชมรมดนตรีสุเพอร์สุขภาพการแสดงมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพตำบลอุโมงค์รวมถึงนะครับผมการออกร่างจำหน่ายเนาะในเรื่องของสินค้าลำไยเบลเขียวสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็อาหารพื้นถิ่นจากผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวได้ร่วมการเลือกซื้อสินค้าและก็สัมผัสในเรื่องของเสน่ห์ตำบลอุโมงค์อย่างใกล้ชิดเนอะไข่ตีปักลำไยนะครับผมลองจิ้มลำไยเบี่ยวเขียวกันหรือยังไข่ตีย้ำเด็ดจิ้มถือว่าพลาดเนอะลองจิ้มกันสักข้างแล้วจะหู้ว่าเบี่ยวเขียวจังหวัดลำปูนลำขนาดเนอะกิโลละประมาณหนาประวันหนาโซนเนาะประมาณลอยซาวเนอะส่งไปก็เป็นของฝากชั้นดีได้เลยแบบเกรดพรีเมียมเลยจะไปลืมนะครับผมลำไยเบี่ยวเขียวของเฮาคุณภาพดีนะครับปิ้งกันเองแล้วก็รสชาติอร่อยปิ้งเอกลักษณ์แน่นอนนะครับผมฝากไว้ตัว กับลำไยเบี่ยวเคี้ยวละปูนนะครับสำหรับวันนี้อูข่าวเล่าความลาไปก่อนเนอปะกันใหม่วันจันทร์น่ะเนยยุดกั้มเดียวได้นอนายุดยาวนะครับผมปะกันใหม่วันจันทร์นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล EM District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครครับโดยงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากลจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569ณ M District โดยทาง M District หรือศูนย์การค้า Emporium M Quartier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5กันแล้วเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงมอบไว้ให้คนรุ่นหลังร่วมสืบสานอย่างยั่งยืนและนอกจากนี้ยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงสืบสานต่อยอดและพัฒนาผ้าไทยอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติมาเป็นแรงบันดาลใจในการจัดงานครั้งนี้ภายใต้การนำเสนอความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมไทยพร้อมเป็นการร่วมอนุรักษ์ต่อยอดและสืบสานหัตถศิลป์ไทยให้ก้าวสู่เวทีสากลระดับโลกอย่างยั่งยืนกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนากันหน่อยครับโดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือกำชับพระอุปชาเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรรมการมหาเถรสมาคมหรือตัวย่อมส.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือถึงการรักษาเกียรติภูมิคณะสงฆ์โดยระบุแล้วครับว่าพระสังฆาธิการทุกรูปย่อมทราบดีว่าท่านมีหน้าที่อย่างไรตามพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบของคณะสงฆ์กันด้วยจึงขอกำชับให้ทุกท่านเคร่งครัดในจริยาพระสังฆาธิการซึ่งก็เชื่อว่าท่านได้ศึกษากันมาแล้วเป็นอย่างดีเพราะบรรดาภาระหน้าที่ที่ท่านจะปฏิบัตินั้นล้วนต้องมีจริยาเป็นเครื่องกำกับอยู่เสมอและขอให้ช่วยกันกำชับพระอุปชาในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือบอกว่าเอาใจใส่พิจารณาคุณสมบัติของกุลบุตรให้ถี่ถ้วนครั้นถ้าบวชแล้วก็ต้องอบรมสั่งสอนกวดขันความประพฤติของลัทธิวิหาริกอย่าได้บวชทิ้งบวชขว้างไม่กำกับดูแลซึ่งนับเป็นการทำผิดหน้าที่และผิดจริยาพระอุปชามีโทษทั้งในปัจจุบันและในอนาคตกันด้วยจึงขอฝากให้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนาเป็นกำลังพิทักษ์รักษาคณะสงฆ์ด้วยการทำหน้าที่พระสังฆาธิการอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไปนั่นเองครับ แล้วไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมุ่งมั่นสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนและย้ำต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะพี่น้องประชาชนณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวและครับว่าวันนี้มาดูพื้นที่การเพาะปลูกของเกษตรกรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้อย่างยั่งยืนเพราะว่ารัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับเกษตรกรดังนั้นแล้วจึงต้องการมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งการลงพื้นที่ทำให้ได้เห็นของจริงสามารถนำไปต่อยอดได้ต้องแก้ปัญหาภาพรวมโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและสะดวกประเทศไทยเองก็จะเจริญก้าวหน้ามากขณะที่ระบบชลประทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งโดยได้เดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้ยั่งยืนและครอบคลุมทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับไปศึกษาทั้งแนวทางป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาติต้องวางแผนให้ดีๆไม่ให้เกิดเหตุซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนี้แต่หากจะเกิดวิกฤตจริงๆแล้วก็และมีความเสียหายก็ต้องทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนี้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยทีเดียวในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตและสนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ชาวนาในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นทุนในการทำนาเลยครับพร้อมทั้งให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบเขาบอกว่าจะมีการปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเอ้าว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลบอกว่าเดินหน้าแก้ปัญหานมไทยทั้งระบบปฏิรูปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออคสเพื่อเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมนมควบคู่กับการขยายนมโรงเรียนถึงมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อที่จะแก้ปมในเรื่องน้ำนมดิบมันล้นตลาดนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับทั้งคุณภาพชีวิตของเกษตรกรความมั่นคงทางอาหารและการลงทุนด้านโภชนาการของเด็กและเยาวชนซึ่งมาตรการสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังผลักดันอยู่นี้และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีคือการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมมาศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้เข้าถึงนมคุณภาพพร้อมทั้งช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันเลยทีเดียวครับแล้วนอกจากการขยายโครงการนมโรงเรียนกันแล้วรัฐบาลเองก็ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือตัวย่ออสค.นี่แหละครับ ให้กลับมาเป็นกลไกหลักในการสร้างเสถียรภาพอุตสาหกรรมนมไทยโดยได้เร่งปรับปรุงระบบบริหารจัดการนมค้างสต๊อกบริหารโควต้าเพิ่มช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมดิบแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมนมไทยในระยะยาวกันต่อไปด้วยโดยทางรัฐบาลก็เชื่อมั่นเลยครับว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำนมดิบของประเทศไทยนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดปัญหาน้ำนมส่วนเกินสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและก็ทำให้โครงการนมโรงเรียนสามารถสร้างประโยชน์แก่เด็กไทยได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการอุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละครับที่ไปเป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทโดยรัฐบาลเขาเพิ่มมาตรการตรวจสอบการจัดตั้งบริษัทเพื่ออุดช่องโหว่ป้องกันคนไทยนี่แหละที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติเริ่มใช้วันที่1สิงหาคมนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่านอมินีนี่แหละครับในการประกอบธุรกิจโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569ขยายการตรวจสอบจากเดิมที่เน้นเฉพาะขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทเท่านั้นและต่อไปนี้จะต้องให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการภายหลังการจดทะเบียนกันด้วยเพื่อปิดช่องโหว่การเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามในภายหลังครับโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569แล้วมาตรการใหม่นี้ได้กำหนดให้กรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามจะต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง3เดือนด้วยกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงกันด้วยเป็นการเพิ่มความโปร่งใสในการจดทะเบียนธุรกิจนั่นแหละครับและแถมยังเป็นการป้องกันการใช้บุคคลอื่นถือหุ้นแทนโดยมิชอบซึ่งจุดสำคัญของมาตรการในครั้งนี้นั่นก็คือว่าเป็นการขยายการตรวจสอบให้ครอบคลุมตลอดวงจรของนิติบุคคลไม่ใช่เฉพาะวันจัดตั้งบริษัทเพียงเท่านั้นแต่จะตรวจสอบกันตลอดแล้วครับซึ่งก็รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามซึ่งเป็นช่องทางที่อาจถูกใช้หลีกเลี่ยงมาตรการเดิมโดยทางรัฐบาลเองก็มุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตไม่ใช่การจำกัดการลงทุนของชาวต่างชาติที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังเดินหน้าเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบป้องกันการใช้บริษัทเป็นช่องทางถือครองที่ดินโดยมิชอบรวมทั้งจะต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นผ่านฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรกันด้วยครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของการเริ่มใช้งานจริงเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนก่อนภัยจะมาถึงตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกระดับการรับมือเชิงรุกกับภัยพิบัติต่างๆนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ภายหลังจากที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ยกระดับการติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมเตรียมความพร้อมระบบแจ้งเตือนภัยหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงพื้นที่ภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัย แล้วล่าสุดทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วโดยใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดในประเทศไทยด้วยกันแล้วครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมพร้อมก่อนเกิดผลกระทบโดยพื้นที่แรกที่มีการดำเนินการนั่นก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังการติดตามสถานการณ์ก็พบว่าฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจก็ตามแต่ว่าเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมของพี่น้องประชาชนทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เมื่อเวลา 8:54 นาทีไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยง4ชุมชนด้วยกันครับแล้วในขณะเดียวกันทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขยายการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ภายหลังการประเมินสถานการณ์ก็พบแล้วครับว่าระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักตำบลตาดกลอยอำเภอลมเก่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุแล้วครับว่าการใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศที่มุ่งเน้นการแจ้งเตือนเชิงรุกบนพื้นฐานของข้อมูลพยากรณ์อากาศการติดตามระดับน้ำและการประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงพื้นที่และรวดเร็วก่อนเกิดผลกระทบอันจะช่วยเพิ่มเวลาในการเตรียมตัวลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพร้อมใช้ระบบเซลล์บรอดแคสต์นี่แหละครับแจ้งเตือนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทันทีท่านใดเมื่อประเมินแล้วว่าอาจเกิดผลกระทบหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัยได้ที่หมายเลข1784 1784เบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของสถานการณ์พลังงานในเรื่องของน้ำมันว่าประเทศไทยนั้นมีสำรองเพียงพอหรือไม่อย่างไรเอ้าเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะกระทรวงพลังงานนี่แหละครับโดยกระทรวงพลังงานออกมายืนยันว่าประเทศไทยนั้นมีน้ำมันสำรองเพียงพอรับความผันผวนตะวันออกกลางพร้อมใช้ทุกมาตรการเพื่อดูแลค่าครองชีพพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงานได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างหนักจากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางกระทรวงพลังงานก็ขอย้ำแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงด้านพลังงานโดยมีปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคม2569เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง101วัน100กับอีก1วันครับพร้อมเตรียมมาตรการดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในด้านน้ำมันนั้นยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศส่วนในด้าน LNG นำเข้าที่ส่งผลต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้นจะใช้การบริหารจัดการด้วยการจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้นและจากสปป.ลาวรวมไปถึงเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเพื่อลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุดแล้วครับซึ่งทางกระทรวงพลังงานเองก็พร้อมดำเนินการทุกมาตรการที่จำเป็นแล้วครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนั่นเองแหละครับก่อนจะจบในช่วงของตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายจะขอแจ้งกันหน่อยว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยังไงก็ตามแต่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนจากทั่วโลกในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มและน้ำใสใจไมตรีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเอ้ายังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วล่ะครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดเหตุฆาตกรรมชาวรัสเซียและครอบครัวชาวไทยที่จังหวัดชลบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิง